0: ไตล์กับเต่าเหรอไหนใครรู้จักนิทานเรื่องอื่นๆอีกบ้างกุ้งกิ้งอ้าวหนูรู้จักนิทานเรื่องอะไรลูกลูกหมู3ตัวอ้าวกลุ่มนี้ว่ารู้จักบ้างมั้ยอ่านนิทานเรื่องอะไรมากลุ่ม5รู้จักมั้ยรู้จักเรื่องอะไรลูกกระต่ายกับเต่าอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงโดเรมอนอ๋อก็เป็นนิทานอ่ะจริงๆแล้วนิทานเนี่ยมันมีหลากหลายใช่มั้ยนะนิทานเนี่ยมีหลากหลายมากเลยลูกอาจจะเป็นนิทานเกี่ยวกับสัตว์นิทานเกี่ยวกับอะไรนะเจ้าหญิงอ่ะเป็นนิทานเทพนิยายหรือเป็นนิทานที่เกี่ยวข้องกับคนกับพฤติกรรมมนุษย์ต่างๆมากมายก็ถือว่าเป็นนิทานเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนิทานแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบข้อคิดจากนิทานถูกไหมถูกไหมลูกเพราะว่าเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมตัวละครว่าเอ๊ะนิทานเรื่องนี้เขามุ่งนำเสนอแนวคิดหรือข้อคิดอะไรให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องนำไปปรับใช้ได้หรือพฤติกรรมไหนที่มันไม่ดีไม่โอเคไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะเอาไปใช้ถูกไหมนั่นแหละการอ่านนิทานก็คือการเรียนรู้พฤติกรรมของตัวละครในเรื่องแล้วก็นำมาปรับใช้กับชีวิตของเรานั่นเองนะวันนี้คุณครูอยากจะทราบความคิดเห็นของเด็กๆว่าคำว่านิทานคติธรรมนักเรียนคิดว่ามันเป็นยังไงลูกนิทานคติธรรมอันหนึ่งมีนิทานและนิทานมันแฝงมาด้วยอะไรอะไรนะลูกหลักธรรมถูกต้องอะไรอีกคำว่าคติธรรมคืออะไรในความคิดของเราตอบได้เลยนะไม่ครูไม่ได้จำกัดความคิดเด็กๆนะอาจจะบอกตามความคิดที่เรามีก็ได้เด็กๆคิดว่ายังไงลูกคำว่าคติธรรมมันต้องมีอะไรในนั้นอะไรนะหลักธรรมเก่งมากมีอะไรอีกลูกอารมณ์อะไรอีกมีอีกไหมไปทางตอบได้ไหมคำว่าคติธรรมมันมีคำว่าธรรมแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรมันดีหรือเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี
1: ด
0: ีแน่นอนว่าอ่านแล้วเนี่ยเราต้องได้แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนหรือคติอะไรบางอย่างเพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของคนได้ถูกไหมเมื่อเด็กๆอ่านแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ใช่มนุษย์แต่เนื้อในของนิทานนั้นหรือว่าแนวคิดสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวละครนะต้องเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือสิ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้นั่นเองนะทีนี้เด็กๆรู้จักเห็นอะไรในนี้บ้างรู้จักไหมคืออะไรมีอะไรลูกมีงูมีงูไหนใครไม่รู้จักงูงูเป็นสัตว์ที่ดุร้ายไหมในความคิดเห็นของเราเนี่ยถ้าเราเจองูในนิทานเราคิดว่างูตัวนี้จะเป็นงูที่ดีหรือไม่ดีลูก
1: ไม่ดี
0: บางคนอาจจะบอกว่าไม่ดีใช่ไหมในอุดมคติของเราอันนี้คือใครใครเอ่ยนักกล้ามหรือเปล่าเขาถืออะไรลูก
1: สมอ
0: เรือใช่ไหมใช่ไหมคนนี้คือพราหมณ์รู้จักพราหมณ์ไหมพราหมณ์ในนิทานเนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพหลากหลายนะอาจจะทำนาบ้างหรือทำเกี่ยวกับกสิกรรมเกษตรกรรมบ้างก็ได้เด็กๆคิดว่าเขาเป็นยังไงลูกหน้าตาของเขายิ้มแย้มแจ่มใสน่าจะเป็นคนดีหรือคนร้ายหรือคนไม่ดีลองดูก่อนนะต่อมาอันนี้คืออะไรอีกามีกาสองตัวนะกาตัวผู้กับกาตัวเมียแล้วก็อันนี้คืออะไรลูก
1: ป
0: ูนาใช่ไหมปูสีอะไรสีทองปูสีทองตัวละครทั้งหมดนี้จะอยู่ในเรื่องที่เราจะอ่านกันวันนี้นะทีนี้มีคำถามว่าเด็กๆคิดว่าภาพตัวละครที่ครูนำมาให้ดูเนี่ยมีตัวละครใดบ้างที่คิดว่าน่าจะมีคุณธรรมมากที่สุดเอาความคิดของเรานะไม่ถูกไม่เป็นไรลูกเราคิดว่าตัวไหนน่าจะมีคุณธรรมมากที่สุดเพราะเหตุใดให้ดูอีกรอบนึงมีปูมีอีกามีพรามแล้วก็มีงูเห่าลองดูซิเราคิดว่าเอาง่ายๆเลยอันไหนเป็นคนดีเป็นตัวละครดี
1: พราม
0: แล้วมีอะไรอีกลูกมีอีกไหมทำไมถึงคิดแบบนั้นทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะอะไรจากประสบการณ์การอ่านหรือเปล่าใช่ไหมจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเรามักจะเห็นว่างูเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมลูกอีกาก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วเดี๋ยวลองมาศึกษากันว่าตัวละครในเรื่องตัวไหนจะมีคุณธรรมมากที่สุดอันนี้ยังไม่เฉลยนะเด็กๆต้องไปหาคำตอบกันเอาเองจากการอ่าน โอเคไหมวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การอ่านเกี่ยวกับเรื่องปูทองรู้คุณเห็นไหมดูจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยน่าจะได้คำตอบหรือยังได้แล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในเรื่องกันนะครับวันนี้จุดประสงค์ก็คือ1เลยทุกคนจะต้องรู้ข้อคิดที่ได้จากการอ่านนะครับจับใจความให้ได้แล้วก็นำข้อคิดจากการอ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูอาจจะไม่เห็นหรอกว่าเด็กๆปรับใช้ยังไงแต่คุณครูสามารถรู้ได้ว่าเด็กๆจะมีวิธีการยังไงที่จะเอาไปปรับใช้ได้เนาะโดยสื่อสารออกมาผ่านการเขียนให้คุณครูได้อ่านนั่นเองเอาล่ะมาดูที่เรื่องของปูทองรู้คุณนะครับก่อนที่จะอ่านนะเรามาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการอ่านหนังสือกันสักนิดหนึ่งวันนี้เด็กๆลองดูข้อความที่อยู่หน้ากระดานอ่านพร้อมกันดังๆทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับแปลว่าอะไรการอ่านทุกครั้งจะต้องทำอะไรถึงจะเรียกว่าการอ่านแบบสัมฤทธิ์ผลต้องมีอะไรลูกต้องมีการทำอะไรต้องอะไรนะตอบดังๆได้ไหมต้องหาใจความสำคัญหรือว่าอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนั่นเองถ้าเด็กๆอ่านแล้วจับใจความไม่ได้นั่นแปลว่ามันไม่มีหัวใจนะการที่เราไม่มีหัวใจเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคนเป็นยังไงลูกดำเนินชีวิตได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการอ่านก็เหมือนกันถ้าเด็กๆอ่านจับใจความไม่ได้แสดงว่าเราอ่านแล้วมันไม่สัมฤทธิ์ผลนั่นเองนะมาดูว่าในการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรสั้นๆนะเป็นกระบวนการอ่านที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์สารผู้อ่านจะต้องตีความอันดับแรกตีความนะถ้ามีคำมีประโยคมีสำนวนที่เขากล่าวถึงมันยากนิดนึงเนี่ยเราต้องตีความให้ได้ก่อนว่ามันกล่าวถึงแบบไหนในบริบทใดนะรวมทั้งตีความเจตนาของผู้เขียนว่าเป็นอย่างไรนะครับผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรตลอดจนผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรกับผู้อ่านยกตัวอย่างเช่นอ่านนิทานอ่านเสร็จแล้วไม่ใช่แค่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องเท่านั้นนักเรียนต้องมองลึกลงไปในรายละเอียดว่าผู้เขียนที่เขาแต่งนิทานเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเขาต้องการสอนอะไรกับเราหรือต้องการอยากให้เรารู้แนวคิดอะไรนั่นเองนะนี่คือเป็นการเข้าไปนั่งในใจผู้เขียนให้ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนนะเขาไม่ได้บอกตรงๆหรอกว่าอ่านเรื่องนี้เสร็จแล้วนักเรียนจะต้องรู้อันนี้เราต้องแสวงหาเองใช่ไหมต้องสืบสอบเองถึงจะเจอนะครับซึ่งนั่นแปลว่าต้องทำยังไงการอ่านจับใจความน่ะจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านต้องทำยังไงต้องผ่านไปเลยหรือต้องกลับมาอ่านใหม่ต้องกลับมาอ่านใหม่มันคือกระบวนการอ่านหนังสือนะครับเพื่อหาความหมายที่แท้จริงหรือเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนั้นให้ได้อันนี้ง่ายๆเลยลูกหลักการอ่านหนังสือนะไม่ว่าจะอ่านเรื่องอะไรถ้าเด็กๆยังอ่านแล้วยังมีความรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจห้ามข้ามไปเด็ดขาดต้องย้อนกลับมาอ่านย่อหน้านั้นอีกรอบนึงหรือถ้าอ่านย่อหน้านั้นยังไม่เข้าใจอีกย้อนกลับไปย่อหน้าก่อนหน้าย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่จนกว่าจะเข้าใจนะนี่คือการอ่านอย่างคุ้มค่านะอ่านแล้วต้องหาความเข้าใจให้ได้ต้องจับใจความสำคัญให้ได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านนิทานเรื่องนี้อย่างไรบ้างตั้งได้ไหมมาดูอันแรกกันต้องทำอะไรลูกอ่านพร้อมกันดูซิข้อที่หนึ่ง

0: จุดมุ่งหมายที่1ทุกคนต้องทำความเข้าใจว่ามีตัวละครอะไรบ้างสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนและมีเหตุการณ์สำคัญอย่างไรนั่นนี่คือข้อที่1นะเดี๋ยวคุณครูจะย้อนกลับมาถามนะครับจุดมุ่งหมายที่2ลองอ่านดูซิข้อที่2เดี๋ยวจะมีคำถามให้เล่นเกมด้วยต้องตอบคำถามด้วยวันนี้นะต่อมาจุดมุ่งหมายที่3คือ
1: ค้นหาข้อคิดแนวคิดคุณธรรมที่ปรากฏในเรื่อง
0: แน่นอนนักเรียนจะต้องหาข้อคิดให้เจอหรือหาแนวคิดสำคัญของเรื่องนั้นรวมทั้งคุณธรรมที่ปรากฏในเรื่องด้วยนะครับคำว่าคุณธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามาจากตัวละครเพียงตัว

ัวเดียวนะแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีคุณธรรมที่อาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาให้เจอนะครับมาดูอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายต้องทำอะไรลูกดูซิ

ชีวิตเราอย่างไรโดยการเขียนเสนอออกมาอธิบายมาให้เห็นภาพว่าเนี่ยเราได้มาแล้วนะเราจะไปใช้แบบนี้ในอนาคตของเราหรือว่าในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองวันนี้เราจะมาอ่านนิทานคุณธรรมหรือนิทานคติธรรมนะครับเรื่องปูทองรู้คุณในใครเคยอ่านมาแล้วรู้จักเรื่องนี้ไหมมาจากนิทานชาดกนะเรื่องปูทองรู้คุณนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายให้เด็กๆได้อ่านกันใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเพราะว่าเรื่องไม่ยาวมากมีแค่2หน้ากระดาษนะครับคุณครูขอแค่5นาทีเพราะว่าตอนนี้เด็กๆป.4อ่านหนังสือคล่องกันอยู่แล้วนะพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางถ้ายังเตรียมเนื้อหาไม่ทันเดี๋ยวอ่านที่หน้าจอได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆอ่านนิทานเรื่องปูทองรู้คุณจบกันแล้วใช่ไหมได้ข้อคิดหรือยังได้หรือยังลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรใครตอบได้บ้างไหนใครจะอธิบายมีไหมถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้ช่วยกันคิดนะคุณครูก็จะไม่บอกเหมือนกันเด็กๆต้องร่วมกันคิดนะคะปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้เรามาทบทวนเนื้อหาหรือว่าประเด็นสำคัญที่อยู่ในเรื่องนิทานเรื่องนี้นะครับโดยคุณครูจะนำเอาหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมาถามเด็กๆนะประเด็นวันนี้สิ่งแรกที่คุณครูอยากจะรู้คือตัวละครตัวละครมีใครบ้างใครอยากจะตอบเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนี่ยสุ่มเลขที่ดีไหม
1: ด
0: ีเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะเลขที่ที่โดนสุ่มขึ้นมาถ้าตอบได้ได้รับหัวใจถ้าตอบไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้นะวันนี้คนดวงดีก็คือใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยเลขที่19ใช่มิมี่ยืนเลยเลขที่19นะครับบอกตัวละครมาทั้งหมดเลยลูกว่ามีใครบ้างอ่ะมีมี่เชิญ
2: มีพราม
0: มีพราม
2: ปูทอง
0: ปูทอง
2: แม่กากับพ่อกา
0: แม่กาพ่อกาแล้วก็
2: งูเห่าง
0: ูเห่าเก่งมากสุดยอดปรบมือให้มีมี่เลยอ่ะรับรางวัลเลยลูกอ่ะคนต่อไปสุ่มเลขที่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูคำถามนะคนต่อไปใครดีเอาเลขกี่หลักดี1หลักใช่ไหมครูไม่มองนะครูไม่ได้มองนะใครเลขที่10ใช่ไหมใครเอ่ยเลขที่10ยืนต้นหนาวไหวไหมลูกต้นหนาวตื่นหรือยังตื่นแล้วอ่ะต้นหนาวตอบครูว่าสถานที่คือที่ไหนต้นหนาวต้นหนาวมองไปที่กล้องเลยลูกมองสบตาที่เพื่อนๆปลายทางด้วยลองบอกเพื่อนๆดูซิว่าสถานที่คือที่ไหนเชิญเลยครับ
3: นาครับ
0: ที่ไหนนะ
3: นาน
0: าถูกต้องไหมลูกเพื่อนบอกถูกไหมถูกหรือไม่ถูกถูกต้องสุดยอดต้นหนาวมารับรางวัล

0: มาเลยมาเลยต่อไปต่อไปผู้โชคดีคนต่อมาคือเวลาคุณครูคนอื่นเขาสุ่มเขาสุ่มยังไงลูกก็หยิบขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมเอาคนก่อนอ่ะคนก่อนคนก่อนต้นหนาวได้กี่คะแนน5คะแนนก็ดีแล้วเธอตอบแค่คำว่านาเนี่ยมันก็คุ้มกับ5คะแนนแล้วลูกไม่ได้มีคำตอบเยอะใช่ไหมอ่ะคนต่อไปคือใครเอ่ย3อ้าวกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่4กลุ่มที่4อดิศรคำถามคือเหตุการณ์สำคัญอ่ะลองบอกมาสิลูกว่ามีอะไรเหตุการณ์เอาสั้นๆ นะสั้นๆพออ่ะอดิศรเชิญเลยตอบได้ไหมมีอะไรบ้างลูกเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์แรกอ่ะเหตุการณ์แรกคืออะไรเหตุการณ์แรกอ้าวเร็วๆสมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
1: พรามเห็นปูที่กำลังจะตายเลยช่วยไว้ครับ
0: พรามไปเจอปูแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้อ่ะเหตุการณ์ที่สองคือหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกลูกอ้าวเร็วช่วยกันเร็วอ้าวเร็วๆๆเหตุการณ์ที่สองมีอีกาม
1: ีอีกาคู่หนึ่งอยากกินดวงตาของพราหมณ
0: ์มีอีกาอยากกินดวงตาของพราหมณ์ก็เลยวางแผนใช่ไหมให้งูเห่ามาช่วยทำอะไร
1: แต่ปู
0: มาช่วยฉกแล้วก็ตัวเองก็จะไปควักเอาลูกตาอ่ะต่อไปเหตุการณ์ต่อมาทำยังไงลูกทีนี
1: ้ปูช่วยพราหมณ์ครับ
0: ปูก็เลยเหมือนกับยังไง
1: เอากล้ามหนีบ
0: มาช่วยพราหมณ์มาเห็นทันก็เลยช่วยเหลือเอาไว้อ่ะเหตุการณ์ต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกเร็วๆใกล้สรุปแล้วใกล้จบแล้วจะได้ไหมนี่รางวัลเร็วเหตุการณ์อ่ะสุดท้ายเลยลูกผลสุดท้ายเลยเป็นยังไงปูเขาทำอะไรเขาช่วยพรามแล้วยังไงต่อสัตว์ที่เป็นตัวร้ายในเรื่องนั้นเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์สองตัวนั้น
1: ตายครับ
0: ตายยังไงเขาตายยังไง
1: โดน
0: ปูทำอะไร
1: ปูหนีบคอ
0: ปูหนีบคอใช่ไหมก็คืองูแล้วก็อีกาใครรอดใครรอดชีวิตในนั้นใครรอด
1: พรามครับ
0: พรามรอดแล้วก็สัตว์ตัวไหนที่รอดบ้าง
1: ปู
0: เป็นคนทำร้ายเขาแล้วก็อีกาตัวไหนตัวเมียอ่ะโอเคอดิศรนั่งลงมารับรางวัลมารับรางวัลอ่ะคนต่อไปคนต่อไปนะคนต่อไปคือผู้โชคดีคือเลขที่15ช่วยกันนะช่วยกันนะเลขที่15ผลของเหตุการณ์ก็คือบทสรุปของเรื่องเป็นอย่างไรอ่ะลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิลูกศิรวดีบทสรุปของเรื่องเลยลูกเหตุการณ์ตอนสุดท้ายเลยอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนั้นอ่ะอธิบายตามความเข้าใจของเรานะจิรวดีมองมาที่คุณครูลูกแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆฟังได้เลยเชิญได้เลยครับ
2: ปูกับพรามสนิทกันขึ้นค่ะ
0: อะไรนะ
2: ปูกับพรามสนิทกันค่ะ
0: ปูกับพรามสนิทกันขึ้นสุดท้ายแล้วใครรอดชีวิตบ้าง
2: พรามปูแล้วก็อีกาตัวเมียค่ะ
0: อีกาตัวเมียก็คือบินหนีไปแล้วใช่ไหมเพราะเห็นเหตุการณ์ไม่ดีเก่งมากๆเลยปรบมือให้จิรวดีมาเลยลูกรับรางวัลสุดท้ายคนอีกคนนึงนะคนสุดท้ายใครยังไม่ได้รางวัลกลุ่มไหนยังไม่มีโชคเลยวันนี้กลุ่ม1และกลุ่ม2คนโชคดีก็คืออ้าวใครกลุ่มไหนกลุ่มที่4อีกแล้วโอ้อันนี้ดวงดีอ่ะสุดท้ายนะลูกคือข้อคิดได้ข้อคิดอะไรได้ข้อคิดอะไรเร็วขวัญฤทัยได้ข้อคิดอะไรลูกตอบได้ไหมแสดงว่านักเรียนค้นหาคุณธรรมไม่เจอหรือว่าพฤติกรรมของตัวละครที่มันไม่ดีนะลูกเราควรที่จะเอามาเป็นแบบอย่างได้ไหม
2: การช่วยเหลือค่ะ
0: การช่วยเหลือยังไงขวัญฤทัยลองอธิบายดูสิลูกว่าเราเห็นจากไหนการช่วยเหลือ
2: ปูช่วยเหลือพราหมณ์ค่ะ
0: ปูช่วยเหลือพราหมณ์แล้วนอกเหนือจากนั้นความช่วยเหลือนี้มันเกิดจากใครอีก อ่ะเลยลองอธิบาย
1: พรามช่วยเหลือปู
0: อ่าพรามก็ได้ช่วยเหลือปูด้วยใช่ไหมอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อคิดของนิทานเรื่องนี้อ่ะขอเสียงปรบมือให้ขวัญฤทัยด้วยครับมาเลยลูกรับรางวัลมาที่หัวใจนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ส่วนเรื่องข้อคิดไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีรายละเอียดอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องคิดต่อนะลูกนะว่ามันได้ข้อคิดอะไรจากพฤติกรรมของตัวละครทั้งหมดเลยเนาะอ่ะทีนี้มาถึงกิจกรรมต่อมาคุณครูมีลูกบาศก์มหัศจรรย์มาให้เด็กๆได้ลองทอยลูกบาศก์เคยเล่นไหมเคยเล่นไหมไม่เคยเคยเล่นลูกเต่าไหมลูก
3: เคย
0: อ่ะในลูกบาศก์นี้มันมีกี่ด้านเนี่ยหลายด้านกี่ด้านลูก6ด้านแต่กลุ่มของเรามีกี่กลุ่ม5กลุ่มอ่ะเดี๋ยวนะวิธีการก็คือคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยทอยลูกบาศก์ก็คือโยนขึ้นมามันตกมันหงายขึ้นมาอะไรเด็กๆจะต้องตอบคำถามตามสิ่งที่เราได้โอเคไหมโดยร่วมกันคิดในกลุ่มนะครับส่วนเด็กปลายทางลูกบาศก์อันนี้อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้คุณครูปลายทางได้เตรียมให้เด็กๆแล้วหรือยังถ้ายังไม่เตรียมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้วิธีการกับห้องเรียนต้นทางก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำถามให้นะแต่คุณครูปลายทางช่วยแบ่งกลุ่มเด็กๆออกเป็น5กลุ่มเหมือนกันนะครับอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกลุ่มไหนจะเริ่มก่อนดีเอากลุ่มที่ดวงไม่ดีวันนี้ดีไหมที่ยังไม่ได้คะแนนกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้คะแนนเลยอ่ะกลุ่ม1กับกลุ่ม2เลือกว่าใครจะเอาก่อนให้1ก่อนนะเมื่อเด็กๆโยนลูกบาศก์เสร็จแล้วได้คำถามแล้วคุณครูก็จะแจกคำถามที่เป็นกระดาษอันนี้ให้ไปให้คิดคำตอบลงในเขียนมาเลยนะครับเดี๋ยวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเนาะอ่ะกลุ่มที่1โยนได้เลยเอาใครจะโยนอ่ะช่วยกันลูกโยนแล้วให้มันตกบนโต๊ะตัวเองนะได้คำถามอะไรลูกข้อที่1คติธรรมที่ปรากฏในเรื่องคืออะไรจงอธิบายอันนี้คือคำถามของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2อ่ะโยนเลยโยนสูงๆเลยลูกให้มันตกถ้าได้ซ้ำกันเราจะเปลี่ยนนะเราจะเปลี่ยนโยนกว่าจะได้ข้อใหม่อ่ะโยนเลยได้เบอร์5อ่ะคำถามที่5คือหากนักเรียนเป็นกาตัวผู้จะแก้ปัญหาอย่างไรที่ไม่ใช่การไปควักลูกตาของพราหมณ์สมมุติตัวเองเป็นกาตัวผู้นะถ้ากาตัวผู้เนี่ยกาตัวเมียบอกว่าไปควักมาให้หน่อยใช่ไหมถ้าเป็นเราเราจะไปควักไหมถ้าเราไม่ไปควักเราจะแก้ปัญหาอย่างไรที่ไม่ใช่การควักลูกตาช่วยกันคิดก่อนนะต่อไปกลุ่มไหนดีเอากลุ่มที่4ก็ได้ลูกโยนขึ้นสูงๆเลยกลุ่มที่4ลุกขึ้นสิลูกลุกขึ้นแล้วก็โยนได้หมายเลข6คำถามของหมายเลข6ก็คือนักเรียนอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวละครใดมากที่สุดเพราะเหตุใดง่ายหรือยากอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใครเพราะอะไรจึงอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนั้นต่อไปกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่3ลุกขึ้นเลยสี่ยังเหลืออยู่คำถามข้อที่4ถามว่านักเรียนจะเปลี่ยนตอนจบของเรื่องอย่างไรโดยที่งูเห่าและพ่อกาไม่ตายลองมันเป็นคำถามแบบคิดสร้างสรรค์แล้วนะถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนตอนจบยังไงไม่ให้งูเห่าและกาไม่ตายเข้าใจคำถามใช่ไหมลูกเข้าใจนะรับกระดาษไปเลยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5อ้าวได้ไหมได้ข้อที่3คำถามข้อที่3คือคุณธรรมของปูทองที่มีต่อพราหมณ์ฟังให้ดีนะคุณธรรมของปูทองที่มีต่อพราหมณ์คืออะไรจงอธิบายคุณธรรมข้อนั้นว่ามันเป็นอย่างไรเชิญเชิญได้เลยนะครับตอนนี้เด็กๆได้คำถามแต่ละข้อแล้วคุณครูให้เวลาเพียงกลุ่มละ5นาทีเท่านั้นในการเขียนคำตอบลงในกระดาษแล้วเดี๋ยวจะให้ออกมาอ่านคำตอบให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเชิญได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆได้ช่วยการแสดงความคิดเห็นหรือว่าระดมความคิดเกี่ยวกับคำถามที่เราได้กันไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะปลายทางไปยังไงบ้างลูกตอบคำถามได้ไหมยากไหมเอ่ยคำถามยากไหมยากไหมลูกไม่ยากอ่ะหรือบางคนบอกว่ายากเป็นบางข้อจริงๆแล้วไม่ยากนะเด็กๆสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆตามคำถามที่คุณครูได้ให้ไว้เลยนะอ่ะตอนนี้ขอให้ออกมาลองนำเสนอคำตอบหรือความคิดของกลุ่มเราให้เพื่อนๆทั้งในห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางได้ฟังนะเป็นการแชร์ความรู้ความคิดกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครดีกว่าว่ากลุ่มไหนพร้อมก่อนกลุ่มไหนจะออกมาก่อนกลุ่ม5ดีมากที่4ดีกลุ่ม4ดีมากเลยกลุ่ม4นี่คืออาสาสมัครจริงๆอ่ะขอเชิญกลุ่มที่4ออกมาก่อนได้เลยครับตัวแทนมาสัก2คนก็ได้ลูกมาเชิญเลยขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยนะครับแนะนำตัวแล้วก็อ่านคำถามให้เพื่อนฟังด้วยนะแล้วก็หนูก็อธิบายคำตอบของหนูเชิญได้เลยครับ
1: หนูชื่อเฟรมมาจากกลุ่ม4ค่ะ
0: ชื่อจริงชื่อจริงชื่ออะไรลูก
1: ณัฐธิดาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อณัฐลดาค่ะมาจากกลุ่ม4
0: ลองอ่านคำถามด้วยนะ
1: นักเรียนอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวละครใดมากที่สุดเพราะเหตุใดอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตาตัวผู้เพราะไม่ควรควักตาของพราหมณ์โดยที่พราหมณ์ยังไม่ได้ทำอะไรให้ตาตัวผู้และตาตัวผู้เชื่อตาตัวเมียมากเกินไปอยากแนะนำให้ไปหาอาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์ค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยกลุ่มที่4บอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกาตัวผู้ใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไรนะเหตุผลของเขาก็คือเพราะว่าเราไม่ควรที่จะไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมก็คือโดยเฉพาะดวงตาของมนุษย์เนี่ยไม่ควรที่จะไปทำแบบนั้นเนาะถึงแม้ว่ากาตัวเมียจะตั้งท้องอยู่แล้วก็อยากจะกินดวงตาของคนก็ตามเราสามารถสื่อสารแล้วก็ประนีประนอมว่าอยากกินอย่างอื่นดีไหมหรือไปหาอาหารที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์นั่นเองสุดยอดมากๆอ่ะกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยนะครับปลายทางล่ะเป็นยังไงบ้างได้ฟังคำตอบของเพื่อนๆแล้วสำหรับเด็กๆปลายทางเนาะก็ลองแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลองแชร์ให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนของเราได้ฟังด้วยนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีกลุ่มที่5ออกมาเลยกลุ่มที่5เชิญเลยครับเพื่อนๆฟังด้วยนะเพื่อนๆฟังด้วยนะลูกนะกลุ่มที่5มาเลยลูกแนะนำตัวแล้วก็บอกว่ามาจากกลุ่มไหนแล้วก็อ่านคำถามแล้วก็อ่านคำตอบให้เพื่อนๆฟังได้เลยนะครับเชิญได้เลยลูก
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อสุชาวดีบุรพาค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
0: มาใกล้ๆปาก
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิติกัญญานาคทองอินมาจากกลุ่ม5ค่ะ
2: คุณธรรมของปูทองที่มีต่อพราหมณ์คืออะไรจงอธิบาย
3: ปูทองมีความกตัญญูต่อพราหมณ์เพราะว่าพราหมณ์ช่วยเหลือปูทองค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยครับเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่หนูบอกว่าปูทองก็คือมีคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูใช่ไหมลูกที่มีต่อพราหมณ์เนาะถูกต้องไหมเพื่อนบอกถูกไหมถูกต้องเรื่องความกตัญญูเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยเขาก็ได้ช่วยเหลือปูทองเอาไว้เมื่อพราหมณ์ตกทุกข์ได้ยากหรือโดนทำร้ายเนี่ยปูทองก็พยายามที่จะแสดงความกตัญญูตอบแทนเขาก็คือไปช่วยเหลือเนาะเดี๋ยวอันนี้เด็กๆลองไปอธิบายเรื่องของความกตัญญูเพิ่มเติมให้ครูนิดนึงได้ไหมลูกเขียนเพิ่มนะแล้วก็เมื่อจบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปบอกว่าความกตัญญูคืออะไรมันมีอะไรบ้างนะโอเคกลุ่มที่5เชิญได้เลยกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีออกมาเลยลูกกลุ่มที่2เชิญกลุ่มที่2มาได้เลย

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อบันเด็กหญิงพัฒาปูหนูค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรพิพัฒน์พงพรมาจากกลุ่ม2ค่ะ
0: หากนักเรียนเป็นกาตัวผู้จะแก้ปัญหาอย่างไรที่ไม่ใช่การควักตาลูกควักลูกตาของพราหมณ์ควรควักลูกตาสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วเพราะว่าจะได้ไม่สร้างเวรกรรมและจะได้ไม่ต้องนำสิ่งมีชีวิตอื่นแค่อาหารครั้งเดียวจะเราจะได้ไม่มีการทำร้ายคนค่ะ
2: โอ้โหสุดยอดมากปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะครับเด็กๆเห็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนไหมลูกเพื่อนบอกว่าต้องทำยังไงนะให้ไปควักลูกตาของใครของสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นการสร้างเวรกรรมกับคนใช่ไหมนะแล้วก็ที่สำคัญอาหารแค่ครั้งเดียวเนี่ยอยากจะกินลูกตาควรไหมไม่ควรเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะทำร้ายผู้อื่นด้วยอ่ะกลุ่มที่2เชิญได้เลยเหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออก3กับ1อ่ะกลุ่มที่1มากลุ่มที่1เชิญเลยลูกอ่ะมาเลยถือไมค์มาด้วยนะกิติภพมาเลยแนะนำตัวแล้วก็อ่านคำถามแล้วก็คำตอบอ่ะเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับผมได้ใช้กิริพบอยู่ยั่งยืนครับมาจากกลุ่มหนึ่งคติธรรมที่ปรากฏในเรื่องคืออะไรจงอธิบาย 1. พราหมณ์ได้ช่วยเหลือปูทองที่อยู่บนบกและกำลังเสียชีวิต 2. ปูทองก็ได้กลับมาช่วยเหลือพราหมณ์ที่กำลังจะเสียชีวิตที่ปูทองกลับมา
2: สรุปแล้วคติธรรมคืออะไรลูกสรุปแล้วคติธรรมที่ได้คืออะไรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคืออะไรแล้วตอบแทนกลับไปมีคนช่วยเหลือเราแล้วก็เราตอบแทนกลับไปคืออะไรลูกความอะไรตอบได้ไหมความกตัญญูรู้คุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือเขาเป็นสัตว์เนี่ยเขายังรู้คุณเลยใช่ไหมลูกดังนั้นคนที่เป็นคนเนี่ยสื่อสารกันได้พูดรู้เรื่องได้ต้องมีคุณธรรมหรือคติธรรมข้อนี้ไหมต้องมีไหมต้องมีนะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจำไว้เลยว่าสิ่งสำคัญเลยเราต้องมีความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะกับผู้มีพระคุณของเราเดี๋ยวกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวช่วยไปเขียนเพิ่มเติมนะลูกแล้วก็เดี๋ยวส่งตอนท้ายชั่วโมงนะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งด้วยครับสุดท้ายมาเลยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เชิญเลยกลุ่มที่3เนี่ยน่าจะต้องแบบว่าเป็นกลุ่มที่ได้คำถามยากนะสำหรับคุณครูลองดูซิว่าเพื่อนจะแก้ปัญหาได้ไหมเชิญเลยครับ
0: นักเรียนจะเปลี่ยนตอนจบของเรื่องอย่างไรได้โดยที่งูเห่าและพ่อกาไม่ตายค่ะ
2: เปลี่ยนยังไงลูก
0: ตอนที่ปูหนีบคออีกาและงูเห่าอีกาได้พูดว่าข้าขอโทษข้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อก็คือพูดคำว่าอะไรนะขอโทษใช่ไหมก็คือในเรื่องเขาได้พูดไหมลูกในเรื่องไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นการพูดคำว่าขอโทษหรือการสื่อสารการสำนึกผิดออกไปเนี่ยแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำผิดอีกแล้วเนาะมันอาจจะทำให้สถานการณ์ตรงนั้นมันคลี่คลายได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยเก่งมากๆเอาล่ะตอนนี้ทั้งหมดก็ได้สรุปเรื่องราวได้หมดแล้วนะแล้วก็ตอบคำถามจากประเด็นที่คุณครูให้คิดเนาะเราก็จะเห็นความคิดที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันนะครับซึ่งตอนนี้เอาล่ะต่อไปในช่วงต่อของฝากจากครูให้หนูคนเก่งตอนนี้เวลาใกล้จะหมดหรือยังใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูฝากเป็นการบ้านได้ไหมลูกได้นะทุกคนเปิดที่แบบฝึกหัดใบงานที่5เรื่องนิทานอ่านสนุกลองเปิดดูซิหน้าไหนเอ่ย147เปิดแล้วก็ดูนะวันนี้มีคำถามในใบงานทั้งหมดกี่คำถามลูก5คำถามเด็กๆไปตอบคำถามมาให้คุณครูได้ไหมได้นะคำถามแรกคือทำไมงูเห่าต้องทำร้ายพราหมณ์อันนี้ตอบง่ายคำถามที่2คือทำไมกาตัว

เมียต้องอยากกินตาของพราหมณ์ข้อ3ปูทองมีวิธีการช่วยเหลือพราหมณ์อย่างไรให้รอดชีวิตข้อ4ถ้าหากนักเรียนเป็นกาตัวเมียจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรโดยไม่ทำร้ายพราหมณ์นะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบเป็นกาตัวผู้แล้วทีนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นกาตัวเมียบ้างข้อที่5คือจงบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านแล้วก็อธิบายการนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูขอให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปจัดการคำถามทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบแสดงความคิดเห็นมาแล้วก็มาส่งคุณครูในชั่วโมงต่อไปนะครับครับสำหรับการสรุปบทเรียนก่อนที่จะจากกันวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เด็กๆได้ฟังว่านิทานเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีคุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเด็กๆลองดูนะวิเคราะห์พฤติกรรมของสัตว์ที่อยู่ในเรื่องนั้นเราจะเห็นว่าตัวร้ายของเรื่องก็คือมีกาแล้วก็มีงูเห่าใช่ไหมครับก็คือกาเนี่ยเขาวางแผนเอาอาหารไปให้งูเห่าที่จะไปทำร้ายพรามไปฉกพรามแล้วก็ควักลูกตาแต่ทีนี้การทำแบบนั้นมันเป็นการให้ทุกข์แก่คนอื่นใช่ไหมนะเป็นการวางแผนร่วมกันแล้วเอาความทุกข์ไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็สุดท้ายแล้วทุกข์นั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองไปทำให้คนอื่นถึงแก่ความตายแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงความตายนั้นกลับมาที่ใครลูกตัวเองก็คือกลับมาที่งูเห่าแล้วก็กาตัวผู้เพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้ก็จะสอนว่าการที่เราให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเด็กๆได้ข้อคิดแล้วนะลองนำไปเขียนอธิบายดูซิว่าเราจะทำอย่างไรที่จะไม่ต้องทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเหมือนกับในตัวละครของเรื่องนะครับคุณครูขอฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับเรื่องราวในการอ่านนิทานคติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องไหนหรือบทอ่านเกี่ยวกับอะไรจะมีแนวคิดจะมีคติธรรมคำสอนอยู่ในนั้นเสมอเพราะฉะนั้นเด็กๆอ่านแล้วทุกครั้งต้องค้นหาให้เจอแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราให้ได้สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องราวของการอ่านนิทานคติธรรมเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องสำนวนไทยนะครับแล้วก็บัตรภาพสำนวนไทยมีกระดานไว้บอร์ดแล้วก็ปากกาไว้บอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเตรียมใบงานที่6เรื่องความหมายของสำนวนเราจะกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปก็คือเรื่องสำนวนไทยใจชื่นชมเป็นชั่วโมงที่1สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปัญหาโลกร้อนรู้แล้วจะหนาวก่อนอื่นขอถามหน่อยครับว่าใครเคยทำอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นไม่มีคนดูแต่ก็เสียบปลั๊กทีวีทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือปิดทีวีด้วยรีโมทเป็นประจำกระหน่ำเปิดแอร์ซะเย็นเจี๊ยบเกินพอดีนั่นยกมือกันใหญ่แต่ไม่มีรางวัลให้นะแค่อยากจะบอกว่าทุกวินาทีที่คุณอยู่บนโลกนี้คุณมีส่วนทำให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นทีละ1องศาเรื่องเล็กเหรอเป็นเรื่องเล็กซะที่ไหนนี่แหละปัญหาใหญ่เลยก็เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างปัญหาโลกร้อนยังไงล่ะครับว่าแต่แค่1องศาที่เพิ่มขึ้นจะสร้างปัญหาอะไรกับโลกเราได้อีกบ้างทายสิครับสภาวะโลกร้อนหรือ global warming คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุใหญ่เชื่อกันว่ามนุษย์นั่นเองที่เป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและรวมถึงการเกิดรูรั่วของโอโซนอีกด้วยเรามาดูกันว่าภาวะเรือนกระจกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรลองนึกภาพว่าชั้นบรรยากาศเราก็เหมือนกับกรอบกระจกที่คอยควบคุมอุณหภูมิต่างๆให้เป็นไปอย่างสมดุลแต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลของธรรมชาติอันเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซคลอโรฟูออโรคาร์บอนก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นต้นก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรด

เอาไว้ต่อจากนั้นมันก็จะคลายความร้อนสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นพื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเราเรียกก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะแบบนี้ว่าก๊าซเรือนกระจกนอกจากก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงแล้วก๊าซเรือนกระจกบางชนิดอารวมตัวกับโอโซนทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงและความหนาของชั้นบรรยากาศในชั้นสตราโตสเฟียร์บางลงซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปริมาณคลอรีนในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งสารชนิดนี้สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้เป็นน้ำยาทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศทำให้โอโซนซึ่งมีหน้าที่ดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ขาดสมดุลยอมให้รังสีผ่านมายังผิวโลกโดยเฉพาะรังสี UV หากได้รับรังสีนี้เป็นเวลานานจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้นอกจากนี้เจ้า1องศาเนี่ยยังทำให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาด้วยมันสร้างปัญหาไปทั่วทุกทวีปเลยไม่ว่าจะเป็นหมีขั้วโลกไม่มีแผ่นน้ำแข็งให้อาศัยสงสารพี่หมีจังทานน้ำแข็งบนยอดเขาสูงละลายอย่างเงี้ยก็น้ำท่วมโลกนะสิในเอเชียเกิดความแห้งแล้งความผันแปรของภูมิอากาศความรุนแรงของพายุสร้างความเสียหายมหาศาลในหลายพื้นที่ในขณะที่บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งขึ้นผู้คนอดอยากอุตสาหกรรมอาหารก็ได้รับผลกระทบเพราะอากาศที่อุ่นขึ้นสัตว์ในทุ่งราบขนาดใหญ่จะพากันล้มตายเพราะความแปรปรวนของอากาศและแหล่งอาหารลดลงในขณะที่การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืชที่เคยอยู่แต่ในป่าก็จะแพร่ขยายเข้าตัวเมืองมากขึ้นแน่นอนว่าความผิดเพี้ยนเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมแหล่งผลิตอาหารถูกทำลายโรคภัยไข้เจ็บระบาดไปทั่วความอดอยากก็จะตามมาเกิดจลาจลแย่งชิงอาหารคิดแค่นี้ก็รู้สึกกลัวกันแล้วใช่ไหมครับแล้ว1องศายังเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณอีกต่อไปหรือไม่วันนี้ไม่ช่วยกันลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดคาร์บอนแล้วอนาคตอันใกล้คุณและมนุษยชาติจะต้องเผชิญภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนปัญหาโลกร้อนที่คุณรู้แล้วจะหนา

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: บู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียกสติเตรียมความพร้อมของเราดีกว่าขนมจีบซาลาเปาจำได้ไหม
3: จำได
2: ้นักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับขนมจีบซาลาเปาปาต้องโก๋ทำท่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเราทำท่าทางและร้องไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วขนมจีบซาลาเปาปาต้องโก้ปาต้องโก้ขนมจีบซาลาเปาชอบกินกันไหมพวกเราชอบกินกันไหมพวกเราขนมจีบซาลาเปาซาลาเปาปาต้องโก้เป็นไงเรียกสติเรียกสมาธิได้ไหม
3: ได
2: ้ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าพวกเราสติหลุดไปเดี๋ยวครูจะเรียกพวกเรากลับมาด้วยการทำท่าทางขนมจีบซาลาเปาปาต้องโขในชั่วโมงนี้นะครับทีนี้เราเข้าสู่กิจกรรมเนื้อหาของเรากันดีกว่านะครับเรามาดูเริ่มแรกของเราเลยนะครับนั่นก็คือคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนอ่านดังๆชัดๆให้นักเรียนปลายทางได้ยินหน่อยครับความขัดแย้งเอนักเรียนครับใครพอจะทราบบ้างว่าความขัดแย้งหมายถึงอะไรความขัดแย้งคืออะไรมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมครับกลุ่มที่2เป็นยังไงเอ่ยความขัดแย้งในความคิดของเราเลยตอบได้เลยครับ
4: ไม่เข้าใจตรงกันค
2: ่
4: ะ
2: การไม่เข้าใจตรงกันใช่ไหมจึงเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่5เป็นยังไงครับ
4: ใจความไม่ตรงกันหรือมีข้อเสนอไม่เหมือนกันค่ะ
2: มีข้อเสนอไม่เหมือนกันใจความไม่ตรงกันเวลาที่เรามีการเสนอแนะไปก็ทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตนเองใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะขัดแย้งกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรนะครับความขัดแย้งนั้นหมายถึงสิ่งที่มีความเห็นไม่ตรงกันเหมือนที่นักเรียนบอกเลยการกระทําที่ไปด้วยกันไม่ได้นี่คือเกิดความขัดแย้งนะครับทีนี้ความขัดแย้งเนี่ยประกอบไปด้วย2ประเภทด้วยกันนักเรียนเรามาดูประเภทที่1นั่นก็คือความขัดแย้งจากความคิดเห็นนะครับหมายถึงการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับหรือแตกต่างกันระหว่างบุคคลนักเรียนอยากจะแชร์อยากจะลองเล่าไหมครับว่าเออเราเคยมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างไรบ้างมีไหมเอ่ยกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันนะครับว่าเออเขามีประสบการณ์อย่างไรบ้างจากการเกิดความขัดแย้งกันนะครับจากการความคิดเห็นเนี่ยไม่ตรงกันเป็นยังไงครับ
4: ความคิดเห็นไม่ตรงกันในการทำงานบางครั้งก็มีการทะเลาะกันบ้างครับ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยครับนั่งลงได้ครับจากการที่ครูได้สังเกตเนาะเวลาที่เราทำงานกลุ่มเนี่ยบางคนบอกว่าเธอระบายสีนี้สิบางกลุ่มบอกว่าเธอวาดภาพนี้สิเธอต้องเขียนแบบนี้สิมันน่าจะดีกว่านะดังนั้นเนี่ยบางครั้งต่างคนต่างคิดต่างคนต่างความคิดเห็นกันก็อาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้อาจเกิดปากเสียงกันได้นะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความขัดแย้งและเสนอแนวทางนะครับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งว่าเราจะยุติความขัดแย้งได้อย่างไรได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูอีกประเภทหนึ่งจากความคิดเห็นแล้วใช่ไหมความขัดแย้งจากการเกิดการแสดงความคิดเห็นกันเพราะนี้ประเภทที่สองคือความขัดแย้งจากการกระทําหมายถึงการกระทําที่ไม่ลงรอยกันนะครับขัดขืนหรือต่อต้านกันระหว่างบุคคลนะครับมีการกระทําต่อกันดังนั้นจึงเกิดความขัดแย้งนะครับมีอยู่2ประเภทด้วยกันทีนี้ครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันระดมความคิดนะครับต้องระดมความคิดเลยนะครับนักเรียนให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากที่บ้านโรงเรียน สังคมมีอะไรบ้างที่เราเคยประสบพบเจอมานะครับโดยนักเรียนต้นทางให้เขียนลงในกระดานไว้บอร์ดนะครับต้องระดมความคิดกันให้เขียนให้ได้มากที่สุดส่วนนักเรียนปลายทางนะครับเขียนใส่สมุดของตนเองหรือว่าใส่กระดาษระดมความคิดกันได้เลยนะครับพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาระดมความคิดกันแล้วนะครับนักเรียนปลายทางทำกันทันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังนะครับการนำเสนอนะครับผลการระดมความคิดนะครับว่าเอ๊ะเขาเคยประสบพบเจอนะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งที่บ้านที่โรงเรียนในสังคมอย่างไรบ้างขอเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5ได้เลยนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ได้เลยครับ
1: บ้านแย่งขนมกันพี่หรือน้องแย่งกันเล่นคอมโรงเรียนความคิดไม่ตรงกันทะเลาะกันเรื่องแย่งเพื่อนสังคมทะเลาะเรื่องที่จอดรถแซงคิวตอนซื้อของแย่งกันซื้อของครับ
0: นี่คือความขัดแย้งของกลุ่มที่1ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มที่2เป็นยังไงเอ่ยความขัดแย้งที่เราเคยประสบพบเจอ
2: ทะเลาะกันที่โรงเรียนค่ะไม่เข้าใจกันในสังคมมีปากเสียงกันที่บ้านมีรถมาชนกันในสังคมค่ะ
0: มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดปากเสียงทะเลาะกันใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับต่อไปขอกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ยังไงเอ่ยความขัดแย้ง
3: ไม่ทะเลาะกันครับ2ประท้วงสิ่งต่างๆครับ3แย่งของกันครับ4ด่ากัน5ว่ากันครับ6โกรธกันครับ7พูดจาไม่สุภาพครับ8ความคิดเห็นไม่ตรงกันครับ9ขโมยของครับ
0: เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3พูดว่าอะไรนะข้อแรกเลย
3: ทะเลาะกันครับ
0: ทะเลาะกันใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับต่อไปขอกลุ่มที่4ครับ
4: พ่อแม่ทะเลาะกันเพื่อนไม่ช่วยกันทำงานพูดจาหยาบคายความคิดเห็นไม่ตรงกันและข้างบ้านเสียงดังค
0: ่
4: ะ
0: นี่คือความขัดแย้งจากที่กลุ่มที่4เคยประสบพบเจอมานะครับต่อไปเรามาดูกลุ่มที่5กันดีกว่าครับ
5: ทะเลาะวิวาทในโรงเรียนทำร้ายร่างกายกันไม่พูดจาไม่สุภาพมีความคิดเห็นไม่ตรงกันขี่รถตัดหน้ากันค่ะ
0: นี่คือความขัดแย้งที่กลุ่มที่5เคยประสบพบเจอนะครับและนี่นะครับนักเรียนคือการระดมความคิดกันของนักเรียนต้นทางนะครับว่าเขาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มานะครับความขัดแย้งทั้งที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ในสังคมนะครับและวันนี้นักเรียนครูมีกิจกรรมนะครับมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันวิเคราะห์ข่าวนะครับซึ่งข่าวที่ครูจะนำมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์นั้นนะครับมีทั้งหมด5ข่าวด้วยกันเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะครับทั้ง5ข่าวเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข่าวกันครับขอเริ่มตั้งแต่ข่าวที่1นะครับข่าวนี้นะครับมีชื่อว่าการบูลลี่นั่นเองนะครับเด็กชาย A นะครับนักเรียนชั้นป.4ตกตึกชั้น4ในโรงเรียนอาการสาหัสซึ่งเพื่อนบอกก่อนเด็กชาย A จะตกตึกมีเด็ก3คนกลั่นแกล้งทุบตีเตะต่อยและพูดต่อว่าเด็กชาย A ว่าเป็นลูกไม่มีพ่อพร้อมทั้งตะโกนให้เพื่อนๆและคนอื่นๆได้ยินจนทำให้เด็กชาย A อับอายจากนั้นก็เดินร้องไห้และตัดสินใจกระโดดตึกชั้น4จนอาการบาดเจ็บนั่นเองนี่คือข่าวที่1นะครับต่อไปข่าวที่2นักเรียนตั้งใจฟังนะครับการขับรถบนทางเท้าการขับรถบนทางเท้านะครับนายซีเป็นพนักงานขับรถขนส่งอาหารได้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและเฉี่ยวชนคนที่กำลังใช้ทางเท้าจนทำให้นายจีได้รับ

บาดเจ็บบริเวณแขนซ้ายทั้ง2คนเกิดทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันจบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวที่2ต่อไปข่าวที่3 LGBTQ เด็กชาย S เป็น LGBTQ คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้โพสต์รูปภาพตัวเองลงสื่อโซเชียลมีเดียแต่กลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในรูปภาพดังกล่าวของเด็กชาย S ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพว่ากระเทยพูดวิปริตผิดเพศจนทำให้เด็กชาย S เกิดความอับอายและลบรูปภาพทิ้งไปจบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวที่3ต่อไปข่าวที่4แย่งที่ขายของแม่ค้าขายเงาะได้ขายเงาะบริเวณริมทางเท้ามากกว่า3เดือนจอดรถขายเงาะตรงจุดนี้ซึ่งเยื้องกับร้านขายทุเรียนวันเกิดเหตุอยู่ๆแม่ค้าขายทุเรียนมาไล่ที่ให้แม่ค้าขายเงาะไปขายที่อื่นถ้าจะขายก็จะต้องจ่ายค่าเช่าจ่ายเงินค่าเช่าสุดท้ายเกิดการไม่ยอมกันทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันและทะเลาะวิวาทกันนะครับและข่าวสุดท้ายนั่นก็คือจอดรถขวางหน้าบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านเป็นอย่างไรเพื่อนบ้านของนางสาวเคมักจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออกบ้านของตนเองเป็นประจำทำให้เกิดความเดือดร้อนในการเข้าออกบ้านตนเองเมื่อนางสาวเคได้เข้าไปกล่าวตักเตือนเกี่ยวกับการจอดรถยนต์ของเพื่อนบ้านทำให้เพื่อนบ้านไม่พอใจต่อว่านางสาวเคจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันนั่นเองนะครับและแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ข่าวด้วยกันทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องทำนะครับนั่นก็คือวิเคราะห์ปัญหาของข่าวนี้นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเขียนชื่อข่าวลงไปว่าเราได้ข่าวอะไรลงไปเราได้ข่าวอะไรนะครับและเขียนว่าสาเหตุเกิดอะไรขึ้นพร้อมระบุความขัดแย้งนะครับว่าเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นภายในข่าวให้นักเรียนอ่านข่าวอีกครั้งหนึ่งและวิเคราะห์ข่าวนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางนะครับรบกวนปริ้นใบกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมมา

0: หมดเวลาแล้วครับตอนนี้ทั้งหมดปรบมือ1ครั้งทุกคนเอามือวางปากกาวางปากกาเลยเราจะไม่จับอะไรแล้วมือเราปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนครับจากการที่เราวิเคราะห์ข่าวมานะครับว่าเอ๊ะสาเหตุของข่าวเป็นอย่างไรเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางการสัก2กลุ่มนะครับขอสุ่มเลยเอากลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่3นะครับตามลำดับเลยกลุ่มที่1ครับเป็นยังไงครับ
1: เรื่องการบูลลี่ค่ะ
0: การบูลลี่เป็นยังไงเอ่ย
1: สาเหตุเด็กชาย A โดนกลั่นแกล้งเขาไม่รักเด็กชาย A โดนบูลลี่ว่าไม่มีพ่อความขัดแย้งโดนเพื่อนๆทุบตีเตะต่อยทำให้เด็กชาย A กระโดดตึกชั้น4ค่ะ
0: นี่คือการวิเคราะห์ของกลุ่มที่1เพราะว่าเกิดการบูลลี่กันใช่ไหมในโรงเรียนนะครับผลก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือการเกิดการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็มีการกระโดดตึกทำร้ายตัวเองด้วยนะครับต่อไปกลุ่มที่3ชื่อข่าวว่าอะไรเอ่ย
2: การขับรถบนทางเท้าค่ะ
0: การขับรถบนทางเท้าสาเหตุมาจากอะไรเอ่ย
2: นายซีขับรถผิดกฎหมายค
0: ่
2: ะ
0: นายซีขับรถผิดกฎหมายมีอีกไหมครับ
2: นายซีขับรถบนทางเท้าค่ะ
0: ขับรถบนทางเท้ามีอีกไหมเอ่ยและความขัดแย้งเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ทะเลาะวิวาทค่ะ
0: มีการทะเลาะวิวาทกัน
2: แล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะ
0: มีการทำร้ายร่างกายกันยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าในชีวิตประจำวันในสังคมไทยเกิดความขัดแย้งเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดการความขัดแย้งกันเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการจัดการความขัดแย้งวันนี้ครูขอนำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่1การกระทำอย่างสงบโดยไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือข้อที่1นะครับเวลาเราจะจัดการกับความขัดแย้งเนี่ยเราจะต้องกระทำอย่างสงบสุขโดยไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่2การขจัดเงื่อนไขความรุนแรงและข้อนี้สำคัญมากนักเรียนสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่รวมกันอย่างสันติทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในหัวข้อที่1ก็คือการกระทำอย่างสงบโดยไม่ใช้ความรุนแรงเช่นเวลามีเรื่องอะไรนักเรียนต้องมีการเจรจาไกลเกลี่ยการรับฟังความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นี่คือแนวทางที่1ในการที่จะจัดการกับความขัดแย้งข้อที่2การขจัดเงื่อนไขความรุนแรงเราต้องขจัดเงื่อนไขความแรงเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับก็คือคนทุกคนในสังคมนะครับจะต้องปฏิบัติต้องการเคารพขออภัยครับการเคารพกฎระเบียบปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกันนี่คือแนวทางที่2นะครับในการจัดการความขัดแย้งและสุดท้ายนักเรียนในข้อที่3คือสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องยอมรับความคิดเห็นความเชื่อการปฏิบัติที่แตกต่างกันต้องมีความเอื้ออาทรต่อกันความห่วงใยความใจกว้างโดยปราศจากอคติทีนี้นักเรียนกิจกรรมต่อไปของเรานั่นก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหานั่นเองจากข่าวเมื่อสักครู่นี้เราได้ข่าวอะไรไปเราลองเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาซิที่ครูได้บอกได้เล่าไปนะครับว่านักเรียนจะใช้วิธีการใดได้บ้างนะครับและนักเรียนลองคาดคะเนว่าผลที่เกิดขึ้นถ้านักเรียนใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นผลบวกหรือว่าผลลบหรืออย่างไรลองเขียนลงไปนะครับ ในส่วนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ทำในใบกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับหากไม่มีสามารถทำในสมุดได้นะครับเอาละครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอ๊ะตอนนี้ทุกคนมีเสียงเดี๋ยวเรามาเรียกสติเรียกสมาธิของเราดีกว่าขนมจีบซาลาเปาปาต้องโกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับขนมจีบซาลาเปาปาท่องโกปาต้องโกขนมจีบซาลาเปาชอบกินกันไหมพวกเราชอบกินกันไหมพวกเราขนมจีบซาลาเปาซาลาเปาปาต้องโกปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมต่อไปของเราก็คือการสรุปนั่นเองซึ่งการสรุปครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5ได้เลยครับกลุ่มที่1ครับ
1: ข่าวเรื่องการบูลลี่แนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่พูดบูลลี่ให้คนอื่นเสียใจไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่พูดปมในใจเพื่อนเพื่อให้คนอื่นเสียใจมีความใจกว้างมีความห่วงใยผลที่เกิดขึ้นจะเกิดสิ่งที่ดีนายเอจะไม่กระโดดตึกโรงเรียนจะมีความสงบสุขจะมีคนรักนายเอจะไม่มีการพูดบูลลี่นายเอจะลืมเรื่องที่ไม่ดีขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆต่อไปกลุ่มที่2ครับ
2: ข่าวเรื่องแย่งที่ขายของแนวทางในการแก้ไขปัญหาเจรจากันกับแม่ค้าขายทุเรียนกับแม่ค้าเงาะไก่ไม่ไก่เกี่ยกัน
0: ไก่เกี่ยกันใช่ไหมมีอะไรต่อครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: รับฟังกันใช้เหตุผลผลที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยกันอย่างสงบในสังคมไม่มีการทำผิดกฎหมาย
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2หน่อยครับต่อไปกลุ่มที่3ว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3กันนะครับ
3: ข่าวเรื่องการขับรถบนทางเท้าแนวทางในการแก้ไขปัญหา 1. นายซีต้องเคารพกฎหมาย 2. ต้องเจรจาไก่เกี่ยกัน 3. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นผลที่เกิดขึ้น 1. นายซีและนายจีเข้าใจกัน 2.สังคมสงบสุข 3. ประชาชนทำตามกฎหมายค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับ

0: ต่อไปขอกลุ่มที่4ครับ
1: ข่าวเรื่องจอดรถขวางหน้าบ้านแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขจัดเงื่อนไขความรุนแรงเช่นต้องเคารพกฎหมายเจรจาไก่เกี่ยรับฟังความคิดเห็นมีความใจกว้างผลที่เกิดขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันอยู่กันแบบสงบสุขรับฟังกันมากขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้น
0: ยอดเยี่ยมมากครับและกลุ่มสุดท้าย
2: ข่าวเรื่อง LGBTQ แนวทางในการแก้ไขสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่รวมกันอย่างสันติการยอมรับความคิดเห็นความเชื่อความห่วงใยมีความเอื้ออาทรความใจกว้างโดยปราศจากอคติผลที่เกิดขึ้นไม่มีการดูถูกกันสังคมสงบสุขทุกคนยอมรับไม่เกิดการขัดแย้งค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆเลยครับและนี่นะครับก็คือการเสนอแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาแก้ไขความขัดแย้งในสังคมที่เจอในปัจจุบันนี้ที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเรามาประเมินตัวเองกันดีกว่าครับนักเรียนครับประเมินตามสภาพจริงนะครับถ้าเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับก็ประเมินให้ตัวเองแบบนั้นได้เลยนะครับเสนอวิธีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวันถ้านักเรียนมีข้อเสนอข้อคิดเห็น3ข้อขึ้นไปประเมินให้ตัวเองดีมากถ้านักเรียนบอกว่าได้2ข้อนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และถ้านักเรียนบอกว่าได้1ข้อเท่านั้นนะครับได้นำเสนอได้แนะนำเพื่อนไปนะครับวิธีการอยู่ร่วมกันได้แค่1ข้อเท่านั้นนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้ยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับและต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมนั่นก็คือใบออกแบบกิจกรรมการแสดงละครและสถานการณ์ข่าวนั่นเองนะครับจุดๆนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมพร้อมนั่นเองจะต้องเตรียมไว้ในชั่วโมงหน้านะครับรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ท่านครูทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะสารนัตศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับและครับนักเรียนครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเนื้อหาอะไรไปนักเรียนจำได้ไหมลูกเนื้อหาอะไรนะ
1: น
0: าฏยศัพท์เอาละครับนักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับหนูได้กลับไปทบทวนไหมลูก
1: ทบทวน
0: นะครับเพราะว่าวิชาของเราวิชานาฏศิลป์นี้นะลูกเป็นวิชาทักษะของการปฏิบัตินะครับถ้านักเรียนได้กลับไปทบทวนฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆทักษะการปฏิบัติของนักเรียนก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรื่องของอะไรลูก
1: ภาษาท่าทางนาฏศิลป
0: ์ภาษาท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาใหม่นะลูกเดี๋ยวดูจุดประสงค์ของคุณครูก่อนวันนี้คุณครูนำจุดประสงค์การเรียนรู้มาฝากนักเรียนอยู่3ข้อนักเรียนดูนะครับข้อที่1ลูกนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้ข้อที่2ดูที่หน้าจอนะข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับและข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองเป็นยังไงครับยากไหม3ข้อนี
1: ้ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาใหม่เราก็จะต้องทบทวนความรู้เดิมใช่ไหมครับยืดหลังนั่งตัวให้ตรงครูให้นั่งขัดสมาธิได้ครับปลายทางด้วยนะครับนั่งขัดสมาธิได้เลยนะครับแต่นั่งแล้วจะต้องยืดหลังให้ตรงนะครับทบทวนความรู้เดิมกันดีกว่านะนักเรียนบอกไปแล้วว่าครั้งที่แล้วเราเรียนนาฏยศัพท์ใช่ไหมวันนี้ครูมีภาพนะครับมาให้นักเรียนดู2ภาพภาพที่1และภาพที่2ให้นักเรียนสังเกตที่หน้าจอนะครับว่าภาพใดสัมพันธ์กับข้อความภาพที่1หรือภาพที่2ครับนักเรียน
1: ภาพที่1
0: ภาพที่1หรือภาพที่2นะ
1: ภาพที่1
0: ภาพที่1นะครับนักเรียนต้นทางตอบว่าภาพที่1นักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะเป็นภาพที่1นักเรียนตบมือภาพที่1ถูกต้องมันคือภาพอะไรลูก
1: จ
0: ีบคว่ำนั่นเองจำได้ไหมจำได้ไหนทำจีบให้ครูดูซิจีบคว่ำโอเคมือลองลูกดูภาพที่2

0: ที่1และภาพที่2ภาพใดสัมพันธ์กับข้อความ
1: 2
0: ภาพที่2ใช่ไหมภาพที่2ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ่ะดูเฉลยเลยนะถูกต้องตะเมอยังจำได้ดีเลยนะนี่อ่ะทีนี้มาดูคลิปวิดีโอกันบ้างเกี่ยวกับส่วนเท้าหน้าตยศัพท์ส่วนเท้านักเรียนสังเกตคลิปวิดีโอที่1นะครับว่ากิริยาอย่างนี้คืออะไรวิดีโอที่2คลิปวิดีโอทั้ง2คลิปนี้ภาพใดสัมพันธ์กับข้อความลูกคลิปใดคลิปที่2ใช่ไหมดูเฉลยคลิปที่2ตบมือคลิปที่2เป็นการขยันเท้าถูกต้องไหมครับถูกต้องนะทีนี้เราทบทวนการปฏิบัติกันต่อเลยจำได้ไหมจำได้ไหมสิ่งแรกที่เราจะทบทวนก็คือหน้าตยศัพท์การจีบนะลูกมีจีบอะไรบ้าง1จีบคว่ำ2จีบอะไรจีบหงาย3จีบปรกหน้า4จีบรอกข้างและ5จีบส่องหลังอ่ะปฏิบัติพร้อมกันจีบที่1จีบคว่ําจีบคว่ํานะจีบที่ถูกต้องจําให้ได้นะลูกนะปลายนิ้วโป้งจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะครับจีบคว่ําต่อไปจีบหงายจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างและจีบสุดท้ายคือจีบอะไรจีบทรงหลังเอาละครับนี่คือหน้าตยศัพท์การจีบนะครับที่เราทบทวนกันต่อมาหน้าตยศัพท์การตั้งวงลืมหรือยังการตั้งวง ยังไม่ลืมนะครับปลายทางลืมไหมลูกปลายทางก็ยังไม่ลืมเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยทั้งปลายทางและต้นทางนะครับยึดหลังตรงนะนัตยศัพท์การตั้งวงเราก็จะมีวงบนวงกลางและวงล่างนักเรียนทบทวนวงบนกันครับวงบนการตั้งวงที่ถูกต้องอย่าลืมนะลูกนะนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันนะครับเก็บนิ้วโป้งเข้าหาอุ้มมือนะและหักข้อมือนะครับวงบนผู้ชายจะอยู่ระดับไหนจำได้ไหมแง่ศีรษะส่วนผู้หญิงอยู่ไหนลูกปลายคิ้วหรือหางคิ้ววงนางจะแคบกว่าวงพระนะครับต่อมาวงกลางอยู่ระดับไหนระดับไหลนะทั้งพระทั้งนางเลยอยู่ระดับไหลนะครับและวงสุดท้ายคือวงล่างอยู่ลักษณะนี้อยู่ที่หัวเข็มขัดนะครับนี่คือหน้าตยศัพท์การตั้งวงทำพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งวงบนวงกลางวงล่างวงบนวงกลางวงล่างวงกลางวงบนวงล่างตบมืออ่ะนัตยศัพท์ต่อไปก็คือนัตยศัพท์ส่วนเท้าทีนี้นักเรียนจะได้ยืนละนะเพราะเราจะทบทวนการปฏิบัติหน้าตยศัพท์ส่วนเท้ากันอ่ะนักเรียนยืนขึ้นครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะลูกดูแถวตัวเองให้ตรงนะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนหน้าตยศัพท์ส่วนเท้ากันนะครับหนึ่งเลยก็คือการย่ำเท้าย่ำเท้าหนึ่งมือเท้าเอวนะครับปลายทางด้วยนะครับทบทวนการปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะลูกคุณครูจะนับแล้วนะเราจะย่ำเท้าขวาก่อนพร้อมนะ1 2 3ไปครับย่ำเท้าไปเก่งมากนะครับนี่คือการอะไรย่ำเท้าย่ำเท้านะต่อมาส่วนที่2คืออะไรลูก
1: ซอยเท
0: ้
1: า
0: ซอยเท้านะลืมยัง อย่างไม่ลืมอ่ะมือเท้าเอวทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับทีนี้ครูจะนับ1 2และ3นะครับพร้อมนะ1 2และ3ไปลูกซอยเท้าเปิดส้นยกส้นขึ้นนะใช้แค่ปลายนะยืนตรงได้ไหมลูกเมื่อกี้ครูเห็นบางคนยังเต็มเท้าอยู่เลยจริงๆมันต้องยกส้นเท้าขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมลูกนะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งการซอยเท้ามือเท้าเอวยืดหลังขึ้นตัวตรงพร้อมนะ1 2และ3ไปครับยืนตรงเก่งมากและนี่ก็คือการซอยเท้าลำดับสุดท้ายลำดับสุดท้ายของนัตยศัพท์ส่วนเท้าก็คือการอะไรฮะขยันเท้าการขยันเท้าก็จะคล้ายๆกับการซอยเท้าใช่ไหมลูกแค่ถ้าเราจะไปทางขวาเท้าซ้ายเราต้องอยู่หน้าไขว้กันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะขยันเท้าไปทางซ้ายนะไปทางซ้ายเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวเป็นกระจกนะทำเป็นฝั่งเดียวกันกับนักเรียนนะครับอ่ะเราจะขยันเท้าไปทางซ้ายไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นเท้าขวาต้องอยู่ด้านหน้าใช่ไหมลูกเราจะขยันเท้าพร้อมกัน1 2และ3ไปขยันขยันขยันขยันขยันแถวต้องตรงหยุดทีนี้ขยันกลับไปทางขวาเท้าซ้ายก็จะอยู่หน้าควายกันนะลูกขยันกลับนะรักษาแถวให้ตรงให้ดี1 2และ3ไปหยุดตบมือเก่งมากเลยและนี่คือการทบทวนนาฏยศัพท์ทั้งส่วนมือและส่วนเท้านักเรียนนั่งลงได้ครับไม่มีเสียงนะลูกนะแถวต้องตรงเป็นยังไงบ้างยังจำได้นะครับไม่ลืมนะฝากนักเรียนเหมือนเดิมทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเราจะต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับทักษะการปฏิบัติเราถึงจะดีขึ้นนะครับนะเราจะทบทวนต่อไปไม่ลืมนะไม่ทิ้งนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าสำหรับวันนี้เลยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันก่อนนะสำหรับความหมายของภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะลูกเป็นการนำท่าทางต่างๆและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะครับที่มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะครับต่อนะการฝึกปฏิบัติเราก็จะต้องฝึกหัดภาษาท่าจะต้องให้ถูกต้องตามแบบแผนนะครับเพื่อสื่อความหมายได้โดยตรงซึ่งจะทำให้ผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผู้แสดงต้องการสื่อความหมายมากขึ้นนั่นเองนะครับภาษาท่าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สื่อความหมายระหว่างผู้แสดงและผู้ชมการแสดงนาฏศิลป์เพราะทำให้ผู้ชมทราบว่าผู้แสดงกำลังสื่ออะไรหรือกำลังแสดงอารมณ์อย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะภาษาท่าทางนาฏศิลป์สามารถแบ่งได้3ลักษณะนะครับดูลักษณะที่1 1เลยคืออะไรลูกภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูดนะครับลักษณะที่2ก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนกิริยาอาการนะครับและลักษณะสุดท้ายก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกนะภาษาท่าเรามี3ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือใช้แทนคำพูด นะลักษณะที่2ใช้แทน

กิริยาอาการและลักษณะที่3ลักษณะสุดท้ายใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฝึกกันทั้ง3ลักษณะเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับลักษณะที่1ก็คือภาษาท่าทางนัตศิลป์ที่ใช้แทนคำพูดนะลูกนะนักเรียนจะได้ฝึกอย่างนี้1เลยคือ

นำมาให้นักเรียนฝึกนะครับก็คือเป็นท่าที่เราจะใช้ในการประกอบเพลงในครั้งหน้าครั้งหน้าเราจะมีเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคุณครูเลยใช้ภาษาท่าที่เกี่ยวข้องกับเพลงเนี่ยมาฝึกให้นักเรียนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าที่หนึ่งท่าที่นี่ท่าที่นี่นะครับอ่ะสำหรับท่าที่นี่ถ้าสมมุติเป็นท่าธรรมดาเนาะท่าธรรมดาก็จะชี้ธรรมดาเลยใช่ไหมท่าที่นี่ใช่ไหมลูกอันนี้ที่นี่ที่โน่นใช่ไหมครับที่นี่นะอันนี้ก็คือท่าปกติธรรมดานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นภาษาท่าทางนัดศิลป์เราจะใช้ลักษณะท่าทางหรือการรำเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้อ่อนช้อยและสวยงามขึ้นนะครับอ่ะดูท่าที่นี่กันดีกว่านะสำหรับตัวพระตัวพระคืออะไรผู้หญิงหรือผู้ชายตัวพระตัวพระคือผู้ชายตัวนางคือผู้หญิงนะมันจะผู้หญิงและผู้ชายจะมีท่าท่าเดียวกันแหละแต่ว่ามันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับมันจะมีต่างกันเล็กน้อยดูท่าตัวพระสำหรับตัวพระนะลูกเท้าขวาก้าวข้างกันเข่าออกย่อเข่าลงมือขวาใช้นิ้วชี้ลงพื้นหักข้อมือระดับหน้าท้องงอข้อศอกด้านหน้าลำตัวมือซ้ายเท้าเอวนะครับนี่คือตัวพระนะส่วนตัวนางตั้งใจดูนะลูกดูที่หน้าจออ่านตามเลยนะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาเปิดส้นเท้าไม่กันเข่าย่อเข่าลงมือขวาใช้นิ้วชี้ลงที่พื้นหักข้อมือลงระดับหน้าท้องงอข้อศอกข้างลำตัวศีรษะเอียงซ้ายมือซ้ายจีบส่งหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะปฏิบัติให้นักเรียนดูก่อนเนาะให้นักเรียนตั้งใจดูทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับสำหรับท่าที่นี่นะดูนะยืดหลังตรงสำหรับท่าที่นี่ตัวพระที่เป็นผู้ชายจะทำในลักษณะนี้นะลูกนะหนูดูนะไปนะลูกนะก้าวซ้ายมือชี้ลงพื้นแบะเหลี่ยมออกนะครับนี่คือผู้ชายคือตัวพระมือเท้าเอวเห็นไหมครับนะทีนี้มาดูผู้หญิงผู้หญิงทำอย่างไรนะผู้หญิงก็จะคล้ายๆกับผู้ชายนะดูนะปึ๊บผู้หญิงเห็นไหมลูกผู้หญิงจะใช้เท้าก้าวมาด้านหน้าจีบส่งหลังส่วนผู้ชายทำอะไรนะเท้าเอวผู้หญิงจีบส่งหลังเราเรียนไปแล้วใช่ไหมจีบส่งหลังจีบส่งต้องตรึงนี่อย่างนี้นะดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวพระดูนะลูกปึ๊บแล้วก็ชี้ลงเอียงนะทีนี้ผู้หญิงดูผู้หญิงนะผู้หญิงดูครูสาธิตไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยเราจะฝึกไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนยืนขึ้นไม่มีเสียงนะทีนี้สังเกตนะผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันนะลูกนะผู้ชายปฏิบัติท่าผู้ชายผู้หญิงก็ปฏิบัติท่าผู้หญิงนะครับพร้อมไหมพร้อมนะลองดูนะลูกนะผู้ชายกับผู้หญิงทำพร้อมกันนะเดี๋ยวครั้งแรกครูจะสาธิตเป็นผู้ชายก่อนนะผู้ชายเราจะก้าวเท้าขวาใช่ไหมลูกก้าวเท้าขวานะเท้าขวาไปนี่ผู้ชายนะใหม่ตัวตรงตัวตรงนะครับตัวตรงนะลูกนะตัวตรงท่าที่นี่นะที่เป็นตัวพระสังเกตครูนะครับไปลูกมือเท้าเอวปึ๊บชี้ปึ๊บเอียงนี่มองนี่เอียงนี่ชี้ลงพื้นนี่คือท่าที่นี่เอาละยืนตรงทีนี้ผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงมือต้องจีบสองหลังนะผู้หญิงนะผู้หญิงพร้อมนะผู้หญิงปฏิบัติพร้อมครูนะไปนะลูกนะใช้มือขวาชี้นะใช้มือขวาชี้เท้าอะไรก้าวเท้าอะไรลูกเ

0: าซ้ายอ่ะพร้อมตัวตรง1 2 3ไปลูกปึ๊บศีรษะเอียงด้านไหนด้านมือจีบอ่ะเอียงกลับยืนถอยมายืนท่าเดิมยืนท่าเดิมอ้าวทีนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทำท่าของตัวเองแต่ทำพร้อมกันโอเคนะได้ไหมลูกอ่ะพร้อมกันนะ1 2และ3ไปลูกท่าที่นี่อย่างนี้นะถอยอีก1ครั้งอีก1ครั้ง1 2 3ไปลูกท่าที่นี่คืนตัวยืนตัวเหมือนเดิมได้ไหมลูกได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับทีนี้มาดูท่าต่อไปกันดีกว่านะท่าต่อไปนะท่าเชิญหรือยกย่องนะครับท่าเชิญหรือยกย่องทีนี้ท่านี้อนุดูก่อนนะตัวพระเท้าซ้ายก้าวข้างกันเข่าย่อเข่าลงตั้งมือทั้งสองขึ้นระดับอกแล้วหักข้อมือลงพร้อมช้อนมือทั้งสองแบมือขึ้นระดับมือเหลื่อมกันให้มือซ้ายอยู่ระดับหน้ามือขวาอยู่ระดับอกศีรษะเอียงขวานะครับนี่คือตัวพระส่วนตัวนางเท้าขวาก้าวหน้าเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าตั้งมือทั้งสองอยู่ระดับอกแล้วหักข้อมือลงพร้อมช้อนมือทั้งสองแบมือขึ้นระดับมือเหลื่อมกันให้มือซ้ายอยู่ระดับใบหน้ามือขวาอยู่ระดับหน้าอกศีรษะเอียงขวานะครับนี่คือลักษณะของท่าเชิญหรือท่ายกย่องนะครับทีนี้ดูการปฏิบัตินะครับเท้าซ้ายก้าวข้างดูนะดูครูก่อนนะเท้าซ้ายก้าวข้างใช่ไหมลูกเท้าซ้ายปึ๊บตั้งปึ๊บตั้งมือปึ๊บแล้วช้อนมือขึ้นเชิญท่าเชิญนะนี่คือตัวผู้ชายคือตัวพระทำเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนฝั่งตั้งเชิญเนี่ยท่าเชิญนะส่วนผู้หญิงผู้หญิงก้าวเท้าขวาใช่ไหมลูกเท้าขวาก้าวหน้าใช่ไหมเท้าขวาก้าวหน้าก็คล้ายๆผู้ชายนะมือทั้งสองตั้งเหมือนกันแต่ก้าวปึ๊บก้าวนะแล้วก็ค่อยๆช้อนมือขึ้นอย่างนี้อันนี้ข้อแตกต่างสำหรับผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายจะอย่างนี้ใช่ไหมลูกเท้านะส่วนผู้หญิงก็จะอย่างนี้เข้าใจไหมลูกปฏิบัติพร้อมกันสำหรับท่าเชิญหรือท่ายกย่องตัวตรงตัวตรงนะตัวตรงนะครับท่าเชิญหรือท่ายกย่องตัวผู้ชายก็ทำของผู้ชายเลยตัวผู้หญิงก็ทำของผู้หญิงเลยนะพร้อม1 2 3ไปลูกผู้ชายปึ๊บตั้งมือแล้วก็ช้อนขึ้นทำสวยหลายคนเลยทำสวยหลายคนเลยแบมือนะแบมือหงายลงเก็บนิ้วโป้งคืนตัวคืนตัวนะครับอีกทีอีกทีทีนี้ครูจะทำเป็นผู้หญิงนะท่าเชิญหรือท่ายกย่องพร้อมนะ1 2และ3ไปลูกตั้งมือก้าวเท้าขวาใช่ไหมปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนเอียงนี่คือท่าเชิญคืนตัวคืนตัวคืนตัวตบมือนี่คือภาษาท่าลักษณะที่1คือใช้แทนคำพูดนะคุณครูมาฝึกให้นักเรียน2ท่าคือมีท่าที่นี่กับท่าเชิญหรือท่ายกย่องนะครับซึ่งเดี๋ยวท่าทางนี้เดี๋ยวมันจะมีในเพลงของเราด้วยเนาะเราถือว่าเราฝึกปฏิบัติไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูลักษณะที่2มาดูลักษณะที่2นะครับสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์ลักษณะที่2ก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนอิริยาบถ หรือกิริยาอาการนะครับสำหรับท่าที่นักเรียนจะได้เรียนนั้นก็คืออ่านพร้อมกันลูกท่าอะไรท่ายืนท่าที่สองคือ
1: ท่าน
0: อนท่านอนเห็นไหมเริ่มแตกต่างแล้วภาษาท่าทางนาฏศิลป์ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ลักษณะแรกก็คือใช้แทนคำพูดเราอาจจะพูดที่นู่นที่นั่นที่นี่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคือพูดเราจะไม่พูดเราจะใช้ท่าทางในการแสดงแทนทีนี้ลักษณะที่สองก็คืออิริยาบถหรือกิริยาอาการท่ายืนถ้าเรายืนปกติเรายืนยังไงยืนแบบที่หนูยืนใช่ไหมยืนปกติใช่ไหมใช่ไหมลูกยืนปกติแต่ยืนแบบนาฏศิลป์ก็มีเหมือนกันนะถ้านอนนอนยังไงนอนใช่ไหมทิ้งตัวลงไปเลยนี่คือท่าปกติแต่ท่านอนของนาฏศิลป์ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัตินะครับมาดูท่าที่หนึ่งกันก่อนนะท่าที่หนึ่งคือท่าอะไรลูกท่ายืนถ้ายืนนะสังเกตดูที่หน้าจอเลยนะครับถ้ายืนตัวพระนะครับถ้ายืนตัวพระนะเท้าขวายืนเต็มเท้าเท้าขวายืนเต็มเท้าเท้าซ้ายแตะเท้าด้านหน้าเล็กน้อยตึงเข่ามือขวาเท้าเอวนะครับมือซ้ายแบฝ่ามือวางที่หน้าขาซ้ายลำแขนเหยียดตึงแนบลำตัวศีรษะเอียงขวานี่สำหรับตัวพระคือผู้ชายต่อมาตัวนางตัวนางก็คือเท้าขวายืนเต็มเท้าเท้าซ้ายเหลื่อมเท้ามือซ้ายแบฝ่ามือวางที่หน้าขาซ้ายลำแขนเหยียดตึงแนบลำตัวมือขวาจีบชายพกศีรษะเอียงซ้ายนะครับท่ายืนนะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตคุณครูก่อนคุณครูจะสาธิตให้ดูนะสำหรับท่ายืนนะครับท่ายืนที่เป็นตัวพระคือผู้ชายดูนะลูกท่ายืนนะเท้าเหยียดอย่างนี้มือเท้าสะเอวใช่ไหมเอียงนี่คือตัวพระตัวพระยืนอย่างนี้นะตัวพระนะเท่ไหมเท่ไหมตัวพระเท่ไหมเท่นะครับตัวพระต่อไปตัวนางผู้หญิงผู้หญิงเวลายืนแบบนาฏศิลป์ยืนยังไงให้นักเรียนปลายทางสังเกตครูเลยนะครับสำหรับท่ายืนของผู้หญิงนะลูกนะจีบอย่างนี้จีบที่เข็มขัดนะครับจีบง่ายชายพกอันนี้คือตัวนางหรือผู้หญิงนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะต่างกันนะผู้หญิงและผู้ชายนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกไปพร้อมๆกันสำหรับท่ายืนนะครับสำหรับท่ายืนมือวางแนบลำตัวนะเดี๋ยวครูจะปฏิบัติเป็นผู้ชายก่อนนะครับเป็นผู้ชายก่อนท่ายืนพร้อม1 2 3ไปปึ๊บนี่นะขาเหยียดตึงเนี่ยให้เป็นเส้นตรงเห็นไหมลูกตึงเลยตึงเลยเป็นเส้นตรงเลยบางคนทำอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมลูกยังไม่ถูกนะครับขาตึงเหยียดตึงอย่างนี้นะมือเท้าเอวเวลามือเท้าเอวต้องเปิดปลายนิ้วนะเปิดปลายนิ้วด้วยนะครับมือแบวางไว้ที่หน้าขาเก่งมากเลยเก่งมากเลยได้ไหมปลายทางได้ไหมลูกนี่คือตัวพระอ้าวละยืนเหมือนเดิมทีนี้ตัวนางตัวนางนะตัวนางปฏิบัติพร้อม1 2และ3ไปลูกเท้าซ้ายเท้าซ้ายเท้าซ้ายนะเหลื่อมปึ๊บได้ไหมจีบง่ายใช่คืนตัวเหมือนเดิมนะครับทีนี้ปฏิบัติพร้อมกันปฏิบัติพร้อมกันนะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตลองไปเดินดูข้างล่างแล้วนะตัวตรงท่ายืนพร้อมนะลูกไป1 2และ3ยืนยืนตัวพระ อ่ะต่อไปยืนตัวนางคืนตัวเก่งมากนะครับเห็นไหมมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับกับยืนปกติกับยืนแบบนาฏศิลป์นะแบบภาษาธาตุทีนี้ดูท่าต่อไปเลยนะท่าต่อไปเลยนะลูกสำหรับที่ใช้แทนอิริยาบถหรือกิริยาอาการนะครับท่าต่อไปท่านี้ง่ายมากง่ายมากเลยนะก็คือท่าอะไรลูกท่านอนอ่ะท่านี้คุณครูให้นักเรียนนั่งได้แต่ไม่มีเสียงนะครับปลายทางนั่งเลยนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตท่านอนนะครับครูจะสาธิตท่านอนอ่ะทีนี้อ่ะค่อยๆนะอ่ะท่านอนนะครับท่านอนอ่ะเดี๋ยวครูทำเป็นกระจกให้หนูเลยดีกว่านะท่านอนสำหรับตัวพระหรือตัวผู้ชายมันจะอยู่ในการนั่งนี่แหละนะการนั่งถ้านอนปกตินอนยังไงนะนอนลงไปเลยใช่ไหมทิ้งตัวลงไปเลยแต่ถ้านอนแบบนาฏศิลป์ปฏิบัติอย่างนี้นะลูกตัวพระนะตัวพระคือผู้ชายนั่งขาอย่างนี้เท่ๆเลยนะครับตัวตรงยืดเปิดหน้าปึ๊บนะมือเหยียดลงไปด้านข้างปึ๊บแล้วอีกมือหนึ่งนะลูกมือขวาแปะที่หน้าขาปึ๊บแล้วก็เอียงแล้วก็สำคัญเลยเวลาท่านอนหลับตาไหมหลับตาเนี่ยนอนแล้วเนี่ยท่านอนนอนแล้วคืนตัวนี่คือท่านอนแบบตัวพระอ่ะหลับเลยเหรอทีนี้ถ้านอนแบบตัวนางนอนยังไงอ่ะท่านั่งนะลูกจะแตกต่างกันกับตัวพระดูนะนั่งตามครูเลยปึ๊บอย่างนี้นะอ่ะทีนี้มือเหมือนเดิมปึ๊บไปข้างลำตัวมือขวาวางที่หน้าขาซ้ายตรงนี้เป็นผู้หญิงเอียงศีรษะแล้วหลับตาี่คือท่านอนนะของตัวนางนะครับนะจะแตกต่างกันตรงไหนลูกคือท่านั่งใช่ไหมท่านั่งใช่ไหมผู้หญิงจะนั่งแคบกว่าแล้วก็แตกต่างที่มือใช่ไหมลูกมือตัวพระเนี่ยเราจะวางที่หน้าขาไหนขาขวาส่วนผู้หญิงจะวางไว้ที่หน้าขาซ้ายแตกต่างกันที่นั่งแล้วก็มือนะครับทีนี้ปฏิบัติพร้อมกันแต่ไม่ใช่ว่าหลับไปเลยนะเราจะต้องเรียนกันต่อนะลูกนะนั่งหลังตรงคุณครูจะปฏิบัติท่าตัวพระก่อนนะตัวนางก็ปฏิบัติท่าตัวนางไปก่อนเลยนะครับนั่งหลังตรงเราจะปฏิบัติท่านอนนะ1 2และ3คืนตัวเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งครูจะสาธิตเป็นตัวนางนะอีกครั้งหนึ่งท่านอน1 2และ3คืนตัวเก่งมากเลยตบมือแตกต่างไหมลูกแตกต่างกับท่านอนปกติไหมแตกต่างกันนะเอาละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับในลักษณะสุดท้ายของภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับอ่ะลักษณะสุดท้ายก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของคนเรานั้นมีอารมณ์ไหนบ้างไหนบอกครูซิโกรธมีอะไรอีก

0: ศร้ามีอะไรอีกมีความสุขปลายทางตอบได้เลยนะครับมีความสุขมีอะไรอีกโอ้โหดีใจเสียใจมีเยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมลูกเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนัตสินที่ใช้แทนอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยแบบฉบับนัตสินว่าเขาทำยังไงนะอ่ะดูเลยนะวันนี้นักเรียนจะได้ปฏิบัติท่าอะไร
1: ท่าร
0: ักนะและท่าที่สองคือท่าโกรธใช่ไหมท่าโกรธอ่ะทีนี้ท่ารักและท่าโกรธปฏิบัติอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับท่าแรกท่ารักอ่ะนักเรียนดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะลูกอ่ะตัวพระก้าวขวาเท้าขวาก้าวข้างกันเข่าประสานลำแขนใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางทาบบริเวณฐานไหล่กรีดปลายนิ้วให้ดูสวยงามศีรษะเอียงซ้ายนะครับส่วนตัวนางเท้าขวาก้าวหน้าเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลังไม่กันเข่าประสานลำแขนใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางท่าบริเวณฐานไหล่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กรีดปลายนิ้วให้ดูสวยงามศีรษะเอียงขวาอ่ะเรามาดูครูสาธิตนะท่ารักสำหรับท่ารักเขาบอกว่าเท้าขวาใช่ไหมลูกเท้าขวาอ่ะดูท่ารักของตัวพระอย่างนี้นะลูกนะก้าวเท้าขวามือค่อยๆประสานวางที่ฐานไหล่นี่คือท่ารักนะแบบฉบับนาฏศิลป์นะนี่คือท่ารักท่ารักปกติหนูจะทำยังไงถ้าปกติเลยทำไงได้บ้างยิงได้ไหมยิงก็แสดงได้ไหมล่ะใช่ไหมลูกได้ท่านี้ทำได้ไหมอันนี้ก็ทำได้อันนี้คือเป็นภาษาปกติแต่อันนี้คือภาษาแบบนาฏศิลป์ก็จะทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้คือตัวพระนะทีนี้ตัวนางทำยังไงลักษณะคล้ายกันต่างกันที่เท้าดูนะลูกตัวนางก้าวเท้านี่ตัวนางจะเป็นอย่างนี้นะตัวนางจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวพระก็จะอย่างนี้เท่ๆประสานกันนะครับผู้หญิงก็คล้ายกันเลยเปลี่ยนที่เท้าเอาละท่ารักนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยครับเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะพร้อมนะลูกท่ารักพร้อมนะ1 2และ3ไปลูกได้ไหมคืนตัวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3ไปลูกคืนตัวนี่คือท่ารักแบบนาฏศิลป์อ่ะทีนี้มาดูท่าสุดท้ายกันดีกว่าท่าสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือท่าโกรธท่าโกรธนะสำหรับท่าโกรธนะลูกดูที่หน้าจออ่ะดูที่หน้าจอตัวพระถอนเท้าซ้ายยืนเต็มเท้าเท้าขวาแตะด้านหน้าเล็กน้อยตึงเข่ามือขวาเท้าเอวมือซ้ายถูที่ซอกหูเบาๆแล้วกระชากลงศีรษะเอียงซ้ายส่วนตัวนางเท้าซ้ายเหลื่อมเท้ามือขวาจีบชายพกมือซ้ายถูที่ซอกหูเบาๆแล้วกระชากลงศีรษะเอียงซ้ายนะครับนี่คือท่าโกรธนะอ่ะดูครูสาธิตก่อนถอนเท้าซ้ายปึ๊บเท้าซ้ายปึ๊บวางที่ซอกหูแล้วถูเบาๆ1 2แล้วกระชากลง3เนี่ยโกรธแล้วเนี่ยโกรธแล้วแต่โกรธเบาๆเนาะเคืองใจนะครับอ่ะเอาใหม่นะกระชากลงเบาๆ1 2สามนิดเดียวแล้วก็ยืนเหมือนเดิมนะนี่คือท่าโกรธแบบตัวพระส่วนตัวนางเท้าซ้ายเหลื่อมเท้ามือขวาจีบชายพกอย่างนี้นะตัวนางนะ

นี่คล้ายๆท่ายืนใช่ไหมคล้ายท่ายืนนะลูกแต่ว่าถูเบาๆแล้วก็กระชากลงอย่างนี้นี่คือโกรธนะอ่ะปฏิบัติพร้อมกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายปฏิบัติพร้อมกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายยืนตรง1 2และ3ไปลูกได้ไหมอ่ะอีก1ครั้งอีก1ครั้ง1 2และ3ไปอย่าลืมแสดงสีหน้าด้วยถ้าเราโกรธเข้าใจไหมไม่ใช่เราโกรธแล้วเราก็ยิ้มไปไงไม่ได้นะอ่ะนี่คือท่าโกรธนะครับอ่ะสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์เอาละครบแล้วทีนี้ถึงเวลาเราจะต้องปฏิบัตินะครับนะอ่ะครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ฝึกปฏิบัตินะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับและส่งตัวแทนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูช่วยแนะนำการฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ของนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะครับ

ยังไงกันบ้างนักเรียนครับฝึกปฏิบัติได้ไหมได้คุณครูเห็นพัฒนาการหลายคนเลยดีขึ้นมากเลยนะครับบางคนทำได้สวยเลยนะครับสำหรับต้นทางแล้วปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคุณครูก็เชื่อว่าทำสวยไม่แพ้กับต้นทางของคุณครูเหมือนกันนะครับอย่าลืมเลยอย่างที่ครูบอกนะครับทักษะการปฏิบัติเราจะต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วนักเรียนจะมีทักษะการปฏิบัติที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันนะครับสำหรับเรื่องที่เรียนไปวันนี้คืออะไรนะลูกภาษาท่าทางนาฏศิลป์ใช่ไหมดูนะครับก็คือความหมายก็คือเป็นการนำท่าทางต่างๆและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติคือท่าทั่วไปนะลูกนะเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองอย่างที่เราได้ฝึกไปนะครับแล้วภาษาท่านาฏศิลป์เนี่ยแบ่งเป็น3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือใช้แทนคำพูดลักษณะที่2ใช้แทนอากับกิริยาบทหรือกิริยาอาการลักษณะที่3สุดท้ายใช้แสดงแทนอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองนะครับเอาละทีนี้มาดูหน้าจอกันดีกว่านะมาดูรูปภาพนะครับมีภาพที่1และภาพที่2นักเรียนยืดหลังตรงหลังตรงนะครับภาพใดสัมพันธ์กับเนื้อความภาพที่1หรือภาพที่2ลูกภาพที่เท่าไหร่นะ

0: พที่1ใช่ไหมปลายทางนะครับคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2สามารถตอบออกมาได้เลยนะครับอ่ะเรามาเฉลยกันนะภาพที่1ถูกต้องประมือนะภาพที่2ภาพที่2นี้ก็คือเป็นท่าเชิญหรือท่ายกย่องนั่นเองนะครับอ่ะมาดูต่อไปภาพที่1และภาพที่2ภาพใดสัมพันธ์กับข้อความด้านบนลูก
1: 2
0: ภาพไหนนะภาพที่2ใช่ไหมภาพที่2ใช่ไหมมาดูเฉลยกันเลยถูกต้องปรบมืออ่าภาพที่2ถูกนะครับต่อมาภาพที่1และภาพที่2ภาพใดสัมพันธ์กับข้อความภาพที่ไหนภาพไหนภาพที่1ภาพที่1ใช่ไหมมีภาพที่2ไหมตอบภาพที่1หมดเลยนะครับอ่ะเรามาเฉลยกันภาพที่1ถูกต้องตบมือเออส่วนภาพที่2เนี่ยเป็นท่าอะไรลูกท่าโกรธนะถ้าโกรธนะครับเป็นยังไงบ้างปฏิบัติยากไหม
1: ไม่
0: ยากนะครับฝึกปฏิบัติได้นะครับคุณครูขอฝากให้นักเรียนมีเวลาว่างก็ฝึกเนาะมีเวลาก็ฝึกกันนะครับเอาละครับอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรลูกการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงอะไรในครั้งหน้าโอเคไหมนะครับอ่ะเอาละครับนั่งเปลี่ยนท่านั่งได้นะลูกอ่าพับเพียบนะครับนะหลังตรงนะหลังตรงนะแถวก็ต้องตรงนะความเป็นระเบียบต้องมีนะครับยืดหลังยืดหลังเอาละสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ

0: แฟหรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างอ่ะแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย

0: ย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้

0: น้องต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
1: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
4: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
1: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
5: ค่ะ
1: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
0: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
0: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นเอาและวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: องๆได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากการบ้านไหนการบ้านล่าสุดเราเป็นเรื่องของอะไรนะคะการบ้านล่าสุดของเราเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยการบวกลบคูณหารประคนถูกต้องไหมคะไหนได้ปฏิบัติการบ้านของตนเองหรือไม่เอ่ยไหนใครทำการบ้านมาบ้างเอ่ยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะตรวจสอบการบ้านของนักเรียนให้นะคะซึ่งการบ้านล่าสุดของเราการบวกลบคูณหารและคนเราเขียนแสดงวิธีทำแบบไหนนะแนวนอนนะคะดังนั้นเดี๋ยวของนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวจะเป็นคนตรวจให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาต่อยอดจากเดิมเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเรายังต้องนำความรู้เดิมที่เราทำการบวกลบคูณหารและคนมาปฏิบัติดังนั้นมาดูพร้อมกันสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนักเรียนเคยเรียนไปแล้วหรือยังเคยเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนเรียนเกี่ยวกับการกดเครื่องคิดเลขไปแล้วถูกต้องไหมรู้องค์ประกอบของเครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นในชั่วโมงเราจะต้องใช้เครื่องคิดเลขตามที่คุณแควบอกนักเรียนว่าหากนักเรียนคนใดมีให้นักเรียนเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะอย่างน้อยให้มีเครื่องคิดเลข1เครื่องนะคะให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะทุกคนเลยคิดคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขได้ดังนั้นในชั่วโมงนี้อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกคนเลยแต่ชั่วโมงอื่นๆเราใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมไม่ได้เครื่องคิดเลขเราจะใช้แค่ตอนไหนนะคะเครื่องคิดเลขนะคะอนุญาตให้ใช้แค่ตอนตรวจสอบคำตอบสำหรับในชั่วโมงอื่นๆแต่ในชั่วโมงนี้เราเรียนเกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขดังนั้นอนุญาตทั้งเรียนทุกคนใช้เครื่องคิดเลขได้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาลองกดเครื่องคิดเลขกันดูซิว่านักเรียนยังจำได้หรือไม่ได้ดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะเตรียมเครื่องคิดเลขของตนเองมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวนะคะได้มีเครื่องคิดเลขสำรองให้กับนักเรียนต้นทางบ้างแล้วนะคะนักเรียนสามารถหยิบเครื่องคิดเลขนะคะแล้วเดี๋ยวเตรียมมากดไปพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่1นะคะสำหรับในข้อนี้นะคะเป็น 8,132 คูณกับ621เท่ากับจำนวนใดเป็นนักเรียนนักเรียนจะกดเครื่องคิดเลขอย่างไรเอ่ยเริ่มแรกนักเรียนจะกดอะไรไหนบอกพร้อมกันสิคะ
1: 8,132
2: เราจะกดจำนวนที่1คือ 8,132 ดังนั้นเราเริ่มกดเลขอะไรเลยไหนบอกพร้อมกันเลข8นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกดพร้อมกันนะต่อไปกดเลข1ต่อไปกดเลข3ต่อไปกดเลข2เมื่อเรากดจำนวนครบแล้วสิ่งแรกนักเรียนต้องดูนะคะที่จอแสดงผลของเราว่าจอแสดงผลของเราเนี่ยแสดงตรงกับจำนวนที่เราต้องการหรือไม่ตรงไหมเอ่ยตรงนะคะนักเรียนทุกคนกดไปพร้อมกันได้เลยนะคะดังนั้นตอนนี้จำนวนที่1เรากดเรียบร้อยแล้วหน้าจอแสดงผลจำนวนอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกัน
1: 8,132
2: หน้าจอของเราตอนนี้แสดง 8,132 ต่อไปกดอะไรดีกดเครื่องหมายคูณทุกคนกดของตนเองนะคะคุณครูแพลวกดเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายไปแล้วนะคะเมื่อกดคูณแล้วบางเครื่องคิดเลขอาจจะมีเครื่องหมายคูณขึ้นแต่บางเครื่องคิดเลขอาจจะเป็นการกระพริบตัวเลขเฉยๆนะคะคราวนี้คูณกับอะไรเอ่ยทุกคน
1: 621
2: ดังนั้นเรากดอย่างไรคะเราต้องกดเลขโดยเริ่มจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายไปทางขวาอ้าวกดอะไรเอ่ยกด6 2 1ทำให้ตอนนี้หน้าจอแสดงผลของเราแสดงจำนวนอะไรเอ่ย620

11ซึ่งตรงตามจำนวนที่เราต้องการไหมคะตรงเมื่อเรากดครบแล้วต่อไปกดเครื่องหมายอะไรดีเท่ากับกดเครื่องหมายเท่ากับทุกคนลองกดสิตอนนี้จอแสดงผลของนักเรียนแสดงจำนวนอะไรอ่านพร้อมกันค่ะตรงกันไหมเอ่ยตรงถ้าตรงแบบนี้นักเรียนกดถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าจอแสดงผลตรงกับผลลัพธ์ที่คุณแพลวหามานี่เป็นการกดแบบการคูณผ่านไปแล้วข้อที่1ต่อไปเราจะเริ่มข้อที่2อันดับแรกเราทำอย่างไรกับเครื่องคิดเลขดีเราจะเคลียร์เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มข้อใหม่นะคะยังจำได้ไหมกดปุ่มอะไรเอ่ยกดปุ่ม AC จะเห็นว่าจอแสดงผลของเราเป็นเลข0มาดูที่ข้อที่2พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

0: ดังนั้นนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วอันดับแรกวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยว่าตอนนี้โจทย์ของเราเป็นแบบไหนเอ่ยโจทย์ของเรามีแบบมีวงเล็บแล้วมีกี่เครื่องหมายเอ่ย2เครื่องหมายแบบนี้เราเรียกว่าโจทย์แบบการบวกลบคูณหารละคนยังจำได้ไหมขั้นตอนอันดับแรกในการปฏิบัติเราจะปฏิบัติอย่างไรคะเราจะทำในวงเล็บก่อนแล้วถึงค่อยทำต่อนอกวงเล็บอ่ะดังนั้นในวงเล็บอันดับแรกนักเรียนจะกดเครื่องคิดเลขเราจะกดอะไรเอ่ย
1: 2047
0: เราจะกด2047หารด้วย23ใช่ไหมอ่ะไปพร้อมกันนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเตรียมกดเครื่องคิดเลขเหมือนกันอ่ะกด2047ดังนั้นกดเลขอะไรบ้างไหนบอกพร้อมกัน2 04 7เมื่อกดเสร็จต้องสังเกตอะไรก่อนคะจอแสดงผลว่าแสดงผลของเราตรงหรือไม่ตรงไหมเอ่ยตรงถ้าตรงแบบนี้กดอะไรต่อได้เลยกดหารเพราะเรากำลังทำเครื่องหมายหารกดการหารได้เลยพอกดการหารเสร็จกดอะไรต่อคะ20อะไรเอ่ยอยู่ดีกด23นะคะดังนั้นกด23คือเลข2และเลข3ต่อได้เลยทำให้จอแสดงผลของเราแสดง23เมื่อเรากดครบแล้วในวงเล็บนักเรียนคิดว่าเราต้องกดอะไรต่อดีคะอันดับแรกเรากดเครื่องหมายเท่ากับก่อนคุณครูแพรกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงผลลัพธ์ในวงเล็บเท่าไหร่เอ่ยทุกคน89คุณครูแพรแสดงต่อดังนั้นในวงเล็บตอนนี้แสดงด้วยจำนวนคือผลลัพธ์89คำถามต่อมาเราต้องดำเนินการอะไรต่อคะ
1: บวก
0: ด้วยอะไรต่อ87เอาการบวกด้วย87เรากดต่อได้เลยไหมกดต่อได้เลยเพราะการบวกเราสามารถกดต่อได้เลยดังนั้นตอนนี้จอแสดงผลแสดง89เราสามารถกดอะไรต่อได้เลยคะทุกคนกดอะไรก่อน87กดเครื่องหมายบวกทุกคนกดเครื่องหมายบวกของตนเองหลังจากนั้นกดอะไรต่อคะ87คุณครูแพรกดเลข8แล้วก็เลข7ก่อนที่จะกดปุ่มผลลัพธ์เหมือนเดิมสังเกตจอแสดงผลก่อนจอแสดงผลแสดง87ตามที่เราต้องการอยากได้ผลลัพธ์กดเครื่องหมายอะไรนะกดเครื่องหมายเท่ากับทุกคนกดเครื่องหมายเท่ากับอ่านจำนวนที่แสดงบนเครื่องคิดเลขให้หน่อยค่ะได้มาเป็น176เป็นผลลัพธ์ของเราในข้อที่2คราวนี้นักเรียนสังเกตถ้าเป็นการบวกลบคูณหารละคนเราจะทำตามลำดับที่เราเคยตกลงกันถูกต้องไหมในข้อที่2ผ่านไปต่อไปข้อที่3ก่อนจะไปข้อที่3อันดับแรกทำอย่างไรก่อนดีกับเครื่องคิดเลขเราเราจะเคลียร์เครื่องคิดเลขของเรานะคะให้เป็น0ก่อนนะคะคราวนี้อ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันค่ะอ่านอะไรก่อนมีวงเล็บต้องอ่านว่าในวงเล็บ

ข้อตกลงของเราเราจะปฏิบัติในก่อนดังนั้นในวงเล็บของเราคืออะไรเอ่ยในวงเล็บของเราคืออะไรคะอ่า675คูณ28ไหนบอกพร้อมกันต้องกดเครื่องคิดเลขอย่างไรเอ่ยกดอะไรก่อนดีกด675โดยเริ่มที่เลข6เลข7เลข5ทำให้จอแสดงผลของเราแสดงผลอะไรคะ675ถ้าถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วต่อไปกดเครื่องหมายอะไรได้เลยกดเครื่องหมายคูณนักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกันกับคุณครูแพลวทุกคนเลยนะคะถ้าหากนักเรียนคู่ใดที่มีเครื่องคิดเลขเพียง1อันนักเรียนสลับกันนะคะใน1เครื่องนั้นสลับกันกดเครื่องคิดเลขคนละ1ข้อนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยนะคะกดคูณเสร็จแล้วต่อไปกดจำนวนอะไรเอ่ย28โดยเริ่มกดเลขอะไรคะเลข2แล้วก็เลข8ดังนั้นเริ่มกดที่เลข2และเลข8ตอนนี้จอแสดงผลของเราแสดงผลอะไรเอ่ย28คราวนี้กดอะไรต่อดีเราจะกดเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะเพื่อดูว่าผลลัพธ์ในวงเล็บเท่าไหร่ลองกดเครื่องหมายเท่ากับอ่านจำนวนที่ได้ในวงเล็บพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ในวงเล็บมีผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยคุณครูแพลวนำไปใส่นะคะที่เป็นวงเล็บของเราแบบนี้เพื่อพิจารณาต่อเมื่อนักเรียนกดในวงเล็บเสร็จแล้วนักเรียนสังเกตต่อเราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะลบถูกต้องไหมคะลบด้วย 8,421 ซึ่งผลลัพธ์ในวงเล็บของเราทำหน้าที่เป็นตัวอะไรในเครื่องหมายลบตัวตั้งถ้าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเราสามารถกดต่อได้เลยไหมกดต่อได้เลยนะคะนักเรียนสามารถกดต่อได้เลยดังนั้นตอนนี้จอแสดงผลแสดง 18,900 ที่เป็นตัวตั้งต่อไปเรากดอะไรต่อดีกดเครื่องหมายอะไรก่อนลูกลบก่อนนะคะกดเครื่องหมายลบพร้อมกันเมื่อกดเครื่องหมายลบแล้วต่อไปกดอะไรคะ 8,421 โดยกดเริ่มจากเลขอะไรเอ่ยต่อไป4ต่อไป2และ1เมื่อกดครบแล้วสังเกตจอแสดงผลเหมือนเดิมแสดงจำนวนตามที่เราต้องการหรือไม่ซึ่งตรงไม่ตรงคะตรงถ้าตรงแบบนี้เป็นการกดครบแล้วอยากได้ผลลัพธ์กดเครื่องหมายอะไรเอ่ยกดเครื่องหมายเท่ากับนะคะไหนอ่านจำนวนที่แสดงบนเครื่องคิดเลขพร้อมกันได้ผลลัพธ์เป็นอะไรเอ่ยในข้อที่3 1,479 คำตอบในข้อที่3หรือผลลัพธ์ในข้อที่3นะเป็น 1,479 ได้ไหมคะนักเรียนสังเกตถ้าผลลัพธ์ในวงเล็บของเราสามารถปฏิบัติต่อได้นักเรียนสามารถกดต่อได้เลยนะคะต่อไปกันต่อในข้อไหนดีข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่4มาดูต่อข้อที่4หน่อยก่อนที่จะไปข้อที่4อันดับแรกที่เครื่องคิดเลขเราต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องเคลียร์เครื่องคิดเลขก่อนทุกคนกดให้เป็นเลข0อ่านโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ

0: จากข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วอันดับแรกนักเรียนจะกดเครื่องคิดเลขตรงไหนก่อนดีเราจะกดเครื่องคิดเลขในวงเล็บซึ่งในวงเล็บคืออะไรคะ
1: 168
0: คูณ75ในวงเล็บคือ168คูณ75เดี๋ยวเราจะกดเครื่องคิดเลขตามขั้นตอนที่เราวิเคราะห์เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนอ่ะอันดับแรก168เรากดเลขอะไรบ้างเอ่ย1 68นักเรียนทุกคนต้องกดตามไปพร้อมๆกันนะคะจะได้ดูว่านักเรียนกดได้หรือไม่ด้วยเพื่อปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราได้นะคะตอนนี้จอแสดงผลของเราแสดงจำนวนอะไรเอ่ยทุกคน168ต่อไปเราทำอย่างไรต่อคะกดเครื่องหมายคูณนักเรียนกดเครื่องหมายคูณถ้าหากนักเรียนคนใดกดผิดนักเรียนก็กดเริ่มต้นใหม่ได้นะคะคูณเสร็จแล้วคูณด้วยอะไรคะ75กดอะไรต่อดีกด7และกด5ตอนนี้จอแสดงผลแสดง75ตรงตามจำนวนที่เราต้องการแล้วทำอย่างไรต่อดีคะ

0: กดเครื่องหมายเท่ากับอ้าวอ่านจำนวนที่แสดงผลลัพธ์ในวงเล็บหน่อยค่ะจำนวนที่ได้คือ
1: 12,600
0: ดังนั้นนะคะในวงเล็บของเราจะแสดงผลลัพธ์คือ 12,600 คราวนี้นักเรียนวิเคราะห์ต่ออันดับต่อไปเราต้องทำอะไรเอ่ย
1: บวก
0: บวกกับอะไรคะ
1: 24,946
0: บวกกับ 24,946 อ่ะคุณครูแปลถามต่อนักเรียนสามารถกดบวกต่อได้เลยไหมหรือต้องเริ่มใหม่บวกต่อได้เลยเพราะว่าการบวกเรามีสมบัติการสลับที่ของการบวกอยู่เราสามารถกดเครื่องคิดเลขบวกต่อได้เลยโดยการนำผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งได้แล้วก็กดบวกต่อได้เลยถูกต้องไหมคะดังนั้นเรากดเครื่องหมายอะไรต่อดีทุกคนกดเครื่องหมายบวกพร้อมกันนะคะเมื่อกดเครื่องหมายบวกแล้วเราจะบวกกับจำนวนอะไรคะไหนเราจะบวกกับจำนวนอะไรคะดังนั้นเรากดเลขอะไรพร้อมกันเลย2 4 9 4 6ทำให้ตอนนี้จอแสดงผลของเราแสดงจำนวนคือ 24,946 เมื่อเรากดถูกต้องแบบนี้แล้วอันดับต่อไปเราทำอย่างไรดีคะกดเครื่องหมายเท่ากับเพื่อหาผลลัพธ์กดเครื่องหมายเท่ากับพร้อมกันตอนนี้ทำให้ข้อที่4คำตอบหรือผลลัพธ์ของเรามีค่าเท่ากับ
1: 37,546
0: ตรงกันไหมคะนักเรียนกดได้ไหมเอ่ยได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะขออีกสักหนึ่งข้อไปดูต่อกันที่ข้อที่5อันดับแรกอันทำอย่างไรก่อนดีเราจะเริ่มต้นการคำนวณใหม่เรากดเคลียร์เครื่องคิดเลขของเราก่อนนะคะไปกันที่ข้อที่5อ่านโจทย์ข้อที่5พร้อมกันค่ะ

0: เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จอันดับแรกนักเรียนปฏิบัติตรงไหนก่อนคะในวงเล็บไหนอ่านพร้อมกันในวงเล็บคืออะไรเอ่ย
1: 125 คูณ 80
0: เราจะกดดำเนินการในวงเล็บก่อนคือ125 คูณ 80อ่ะคราวนี้ทุกคนมากดพร้อมกันเริ่มกดอะไรไหนบอกคุณครูแพลวหน่อยค่ะ
1: 125
0: โดยการกดเลข1เลข2และเลข5ทำให้จอแสดงผลของเราแสดงจำนวนคือ125หลังจากนั้นทำอย่างไรต่อดีคะกดเครื่องหมายคูณแล้วทำอย่างไรต่อดีเราก็จะกด80นะคะคือกดเลข8และเลข0ทำให้จอแสดงผลของเราแสดง80แล้วทำอย่างไรต่อคะกดเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นผลลัพธ์ในวงเล็บมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไหนอ่านจอแสดงผลพร้อมกันค่ะ ผลลัพธ์ในวงเล็บคือ 10,000 คำถามต่อมาอันดับต่อมาเราจะคำนวณอะไรต่อคะเครื่องหมายลบคราวนี้เครื่องหมายลบสิ่งสำคัญนักเรียนพิจารณาหน่อยว่าผลลัพธ์ในวงเล็บของเราทำหน้าที่อะไรในเครื่องหมายลบคะ
1: ต
0: ัวลบถูกต้องไหมใช่ตัวตั้งไหมไม่ใช่ตัวตั้งของเราตามโจทย์ของเราคือ 34,786 ลบด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากในวงเล็บคือ 10,000 ดังนั้นคุณครูไปถามต่อหน่อยเราสามารถกดลบต่อได้เลยไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผลลัพธ์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวลบไม่ใช่ตัวตั้งดังนั้นเวลานักเรียนกดแบบนี้นักเรียนจะต้องเริ่มกดใหม่โดยนักเรียนต้องนำ 10,000 เนี่ยไปเขียนไว้ที่โจทย์ของเราเหมือนที่คุณครูแพลวทำได้ไหมคะเริ่มใหม่นักเรียนเคลียร์ครึ่งที่เลขของเราให้เป็นเลข0ก่อนทุกคนปฏิบัติพร้อมกันนะหลังจากนั้นกดจำนวนที่เป็นตัวตั้งค่ะไหนกดจำนวนที่เป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวตั้งเอ่ย

0: ดังนั้นกดอะไรพร้อมกันไหนบอกตัวเลขพร้อมกันค่ะกด3 4 7 8 6ดังนั้นจอแสดงผลของเราแสดงจำนวน 34,786 ตรงตามที่เราต้องการแล้วต่อไปกดอะไรต่อดีคะกดเครื่องหมายลบอ่ะกดเครื่องหมายลบหลังจากนั้นผลลัพธ์ในวงเล็บเมื่อกี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ 10,000 อ่ะกดอะไรบ้างเอ่ยกด1 0 0 0 0ทำให้ตอนนี้จอแสดงผลของเราแสดงจำนวนคือ 10,000 ถูกต้องไหมคะดังนั้นตอนนี้ถ้านักเรียนอยากได้ผลลัพธ์นักเรียนกดเครื่องหมายอะไรเอ่ยกดเครื่องหมายเท่ากับกดเครื่องหมายเท่ากับพร้อมกันจอแสดงผลแสดงจำนวนอะไรเอ่ย
1: 24,786
0: แสดงผลลัพธ์ก็คือ 24,786 นะคะจากตัวอย่าง5ข้อนี้จะเห็นได้ว่าเราคำนวณโดยการกดเครื่องคิดเลขตามลำดับการบวกลบคูณหารละคนถูกต้องไหมนะคะคราวนี้นักเรียนลองสังเกตจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เราแนะนำเครื่องคิดเลขของเราการแนะนำเครื่องคิดเลขครั้งที่แล้วคุณครูแพลมีการแนะนำปุ่มเพิ่มเติมไหนกลับมาดูที่เครื่องคิดเลขตัวอย่างพร้อมกันอีกหนึ่งรอบดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางเครื่องคิดเลขก่อนนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องคิดเลขของนักเรียนกับตัวอย่างเครื่องคิดเลขที่ครูแพลมนำขึ้นมาอีกหนึ่งรอบครั้งที่แล้วเราเรียนองค์ประกอบของเครื่องคิดเลขไปเรามาดูกันตรงนี้เราเรียกว่าอะไรนะอีกหนึ่งรอบเราเรียกว่าอะไรนะจอแสดงผลถูกต้องไหมคะหรือจอแสดงจำนวนที่นักเรียนกดหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการทราบส่วนปุ่มนี้เราเรียกว่าปุ่มอะไรนะปุ่มเปิดหรือปุ่มเริ่มในการคำนวณถูกต้องไหมคะคำนี้เราก็มีตัวเลขตั้งแต่เลข0ถึงเลข9ที่เป็นเลขโดดของนักเรียนมีไหมมีต่อมาเครื่องหมายอะไรที่เราใช้ไปแล้วบ้างมีบวกลบคูณหารและมีเครื่องหมายอะไรอีกบ้างที่นักเรียนใช้เอาที่เราใช้มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะเครื่องหมายเท่ากับถามว่าเครื่องหมายอื่นๆเราเรียนไปยังยังแต่เมื่อกี้นักเรียนบางคนอาจจะรู้จักทั้งเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายรากที่2หรือรูทนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนอาจจะได้เรียนในอนาคตแล้วก็เครื่องหมายนี้รู้จักหรือเปล่าบางคนรู้จักนะคะเป็นเครื่องหมายของเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนต่อในอนาคตนะคะสำหรับป.4เรายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวไว้นักเรียนรู้จักแล้วก็นำไปเรียนต่อในอนาคตนะคะแต่เครื่องหมายครั้งที่แล้วที่ครูแพลบอกว่าเราเคยเรียกไปแล้วมีเครื่องหมายอะไรบ้างที่ครูแพลเคยแนะนำมีอะไรเอ่ยมี m บวก m ลบ mrc ซึ่ง3เครื่องหมายนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันในชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนตั้งใจฟังตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งทุกคนพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนจะต้องไม่กดเครื่องคิดเลขหันมาฟังคุณครูแพลก่อนปุ่มที่ครูแพลแนะนำไปเมื่อกี้มีปุ่ม m บวกปุ่ม m ลบแล้วก็ปุ่ม mrc 3ปุ่มนี้จำได้ไหมเราเรียกว่าปุ่มอะไรนะครั้งที่แล้วเคยแนะนำไปแล้วรอบหนึ่งจำได้ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมารู้จักไปพร้อมกัน3ปุ่มนี้นะคะเราเรียกว่าปุ่มจดจำการคำนวณเอาใหม่3ปุ่มนี้เราเรียกว่าปุ่มอะไรนะคะปุ่มจดจำการคำนวณถามว่าทำไมถึงอยากให้นักเรียนรู้จักเพื่อนักเรียนกดเครื่องคิดเลขเราจะกดตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ได้หมดเลยนะคะโดยนักเรียนรู้จัก3ปุ่มนี้เราจะสามารถคำนวณโจทย์ละคนที่เป็นการบวกการลบได้โดยที่เราจะกดตามโจทย์กำหนดให้ได้หมดเลยคราวนี้มีอีกหนึ่งปุ่มที่ครั้งที่แล้วครูแพลแนะนำคือปุ่มCE ปุ่ม CE หรือบางเครื่องคิดเลขจะใช้แค่ตัว C ปุ่มนี้เราจะใช้ในการกดยกเลิกจำนวนเดี๋ยวเรามารู้จักไปพร้อมกันคราวนี้มารู้จัก3ปุ่มนี้ทุกคนดูที่เครื่องคิดเลขของนักเรียนหน่อยมี3ปุ่มนี้อยู่ไหมคะมีไม่มีมีทั้ง M บวกมี M ลบมี MRC แต่บางเครื่องคิดเลขอาจจะใช้ MR ก็ได้หรือ MC ก็ได้นะคะเดี๋ยวมารู้จักกันทีละปุ่มมาดูกันที่ปุ่มแรกปุ่มแรกที่อยากให้นักเรียนรู้จักคือปุ่มของ M บวกปุ่มของ M บวกเขาบอกว่าหมายถึงอะไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาอ่านความ

0: ปุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นปุ่มจดจำการคำนวณโดยนักเรียนจะกดปุ่มนี้ก็ต่อเมื่อจำนวนนั้นนักเรียนต้องการให้เป็นตัวตั้งหรือต้องการให้เป็นตัวบวกในครั้งต่อไปได้ไม่ได้อ้าวปุ่ม m บวกเราจะกดก็ต่อเมื่อจำนวนนั้นทำหน้าที่เป็นตัวอะไรนะคะ
1: ต
0: ัวตั้งกับตัวบวกดังนั้นปุ่ม m บวกจะกดก็ต่อเมื่อนักเรียนเห็นแล้วว่าจำนวนนั้นเป็นตัวตั้งหรือจำนวนนั้นเป็นตัวบวกอ่ะมาดูปุ่มอีกหนึ่งปุ่มปุ่ม m ลบบ้างปุ่ม m ลบหมายถึงอะไรอ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันปุ่ม m ลบหมายถึง

0: ฎก็ต่อเมื่อจำนวนนั้นทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวลบเท่านั้นเอาอีกหนึ่งรอบถ้าจำนวนนั้นทำหน้าที่เป็นตัวบวกนักเรียนกดปุ่มอะไรเอ่ย m บวกอ่ะถ้าจำนวนนั้นทำหน้าที่เป็นตัวตั้งกดปุ่มอะไรเอ่ยตัวตั้งนะตัวตั้งก็เป็น m บวกแล้วถ้าจำนวนนั้นทำหน้าที่เป็นตัวลบนักเรียนจะกดปุ่มอะไรเอ่ย m ลบดังนั้นนักเรียนต้องจำให้ได้ก่อนว่าแต่ละปุ่มเราจะกดก็ต่อเมื่อจำนวนนั้นทำหน้าที่เป็นอะไรอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเราจะกดปุ่ม m บวกก็ต่อเมื่อจำนวนที่นักเรียนต้องกดนั้นทำหน้าที่เป็นตัวตั้งหรือทำหน้าที่เป็นตัวบวกส่วนปุ่ม m ลบเราจะกดก็ต่อเมื่อจำนวนนั้นทำหน้าที่เป็นตัวลบได้ไหมคะอ่ะรู้จักไปแล้วกี่ปุ่มคะ2ปุ่มเหลืออีก1ปุ่มที่เราต้องรู้จักกันซึ่งเป็นปุ่มสำคัญเลยเราเรียกปุ่มนี้ว่าปุ่ม MRC หรือ MC หรืออีกหนึ่งอย่างที่อาจจะใช้เครื่องคิดเลขแตกต่างกันคือปุ่ม MR 3ปุ่มนี้มีความหมายเหมือนกัน3ปุ่มนี้เราจะกดก็ต่อเมื่ออะไรเอามาอ่านพร้อมกันเราจะกดก็ต่อเมื่อเราอยากอะไรคะหมายถึงปุ่มอะไรเอ่ยอ้าวอีกหนึ่งรอบ3ปุ่มนี้เราจะกดก็ต่อเมื่อปุ่มนี้คือปุ่มอะไร
1: ปุ่มตัวคูณ
0: รับทั้งหมดดังนั้นถ้าเราใช้ตระกูลที่เป็นตัว m บวก m ลบเวลานักเรียนอยากได้ผลลัพธ์เราจะไม่กดเครื่องหมายเท่ากับเราจะต้องกด3ปุ่มนี้ซึ่ง3ปุ่มนี้มีความหมายเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตามเครื่องคิดเลขที่เขาผลิตมาได้ไหมคะบางคนอาจจะเป็นปุ่ม MRC บางคนอาจจะเป็นปุ่ม MC หรือบางคนอาจจะเป็นปุ่ม MR ได้ไหมแต่ความหมายเหมือนกันคือต้องการผลลัพธ์ทั้งหมดได้ไหมคะเมื่อกี้มีอีกหนึ่งปุ่มที่คุณครูแพลวแนะนำอีกหนึ่งปุ่มเราเรียกว่าปุ่มยกเลิกหรือปุ่มยกเลิกจำนวนที่เรากดผิดชื่อว่าปุ่มอะไรนะอะไรนะปุ่ม CE มาดูพร้อมกันปุ่ม CE หมายถึงอะไรหมายถึงปุ่มที่เรากดลบตัวเลขที่เรากดผิดในครั้งนั้นอ้าวเช่นตัวอย่างทุกคนดูพร้อมกันอย่างเช่นคุณครูแพลวต้องการให้นักเรียนกด100คูณ500แต่เราไปกดผิดเป็น100คูณ600ทุกคนกดพร้อมกันหน่อยทุกคนกดเครื่องคิดเลขของตนเองเป็น100ทุกคนกด100กด100คูณ600ตอนนี้กด100คูณ600แต่เมื่อกี้ครูแพรบอกว่าครูแพรต้องการให้กดอะไรนะ100คูณ500แทนที่เราจะกดยกเลิกและกดใหม่ทั้งหมดนักเรียนกดปุ่ม CE 1ครั้งทุกคนกดปุ่ม CE 1ครั้งหน้าจอเปลี่ยนเป็นเลขอะไรแล้ว0แล้วกด500ใหม่ให้หน่อยพอหน้าจอเปลี่ยนเป็นเลข0แล้วกด500ใหม่ให้หน่อยเมื่อกด500แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับให้หน่อยได้ผลลัพธ์คืออะไรเอ่ย 50,000 เห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องกดใหม่สำหรับบางครั้งนักเรียนกดดำเนินการไป

0: แล้วกดผิดเราสามารถใช้ปุ่มอะไรในการยกเลิกจำนวนได้คะปุ่มอะไรนะเรียกว่าปุ่มอะไรนะปุ่ม CE ดังนั้นบางครั้งเรากดไปหลายขั้นตอนแล้วเราไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นักเรียนสามารถกดปุ่มอะไรได้คะกดปุ่ม CE นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ M บวก M บวกเราจะกดก็ต่อเมื่อจำนวนนั้นทำหน้าที่เป็นอะไรนะทุกคน
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: กับตัวบวกอ่ะแต่ถ้า M ลบล่ะ
1: ต
0: ัวลบแล้วอยากได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกดปุ่มอะไรดี MRC ถ้ากดจำนวนผิดถ้ากดจำนวนผิดกดปุ่มอะไรหนึ่งครั้งดี CE อ่ะเดี๋ยวมาลองกดพร้อมกันนะคะคุณครูแพลวขอไปต่อที่ข้อที่5เหมือนเดิมอ่ะมาขอพิจารณาข้อที่5พร้อมกันก่อนนักเรียนข้อที่5การที่เราจะกดปุ่ม M บวกหรือปุ่ม M ลบได้นักเรียนจะต้องดูก่อนว่าเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกหรือไม่โอเคไหมทุกคนเงยหน้าฟังพร้อมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกดข้อที่5ใหม่โดยเริ่มกดจากการดำเนินการเป็นไปตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะคราวนี้นักเรียนมาดูพร้อมกันตอนนี้ปุ่มตรงกลางของเราเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบคราวนี้เครื่องหมายลบเราพิจารณาเลยทุกคนเงยหน้าฟังคุณกุ๊บแปลถามหน่อย 34,786 ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะตัวตั้งดังนั้นเราจะมีการพิจารณาจำนวนนั้นๆก่อนก็คือ34,786ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วมีเครื่องหมายลบคุณกูไปถามต่อผลลัพธ์ในวงเล็บทั้งหมดทำหน้าที่เป็นตัวอะไรผลลัพธ์ในวงเล็บทั้งหมดทำหน้าที่เป็นอะไร
1: ต
0: ัวลบเพราะอยู่หลังเครื่องหมายลบดังนั้นเราพิจารณาจำนวนก่อนได้เป็นตัวลบพอนักเรียนพิจารณาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลองกดเครื่องคิดเลขใหม่โดยใช้ปุ่มที่เราตกลงกันเมื่อกี้มีปุ่มอะไรบ้างนะมีปุ่ม M บวกมีปุ่ม M ลบมีปุ่ม M RC เราจะกดตามโจทย์ที่กำหนดให้เมื่อเราวิเคราะห์เสร็จดังนั้นตอนนี้ทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขแล้วอันดับแรกตามที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้มีจำนวนที่เป็นตัวตั้งมีจำนวนที่เป็นตัวลบเดี๋ยวเรากดทีละขั้นตอนพร้อมกันขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจกดของตนเองให้ถูกต้องได้ไหมคะนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่มีเครื่องคิดเลขที่ใช้ร่วมกันสลับกันกดแล้วช่วยกันดูนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางอันดับแรกนักเรียนมาดูขั้นตอนแรกเราจะกดตัวตั้งดังนั้นครูเพลบอกขั้นตอนที่1เรากดตัวตั้งต้องกดจำนวนอะไรนะไหนบอกพร้อมกันเราจะกดตัวตั้งต้องกดจำนวนอะไรคะ 34,786 อ่ะครูบอกว่าทุกคนกดตามนี้เลยอ่ะกดเริ่มแรกถ้าใครที่เครื่องคิดเลขปิดแล้วนักเรียนกดเปิดใหม่ก่อนนะคะแล้วก็กด3 4 7 8 6ทุกคนกดได้พร้อมกันยังเอ่ยพร้อมแล้วถ้าพร้อมกันแบบนี้แล้วตอนนี้อ่านจอแสดงผลจอแสดงผลแสดงจำนวนอะไรคะ
1: 34,786
0: จอแสดงผลแสดงจำนวน 34,786 คราวนี้จำนวนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรนะไหนดูที่เราวิเคราะห์พร้อมกันสิทำหน้าที่เป็นตัวตั้งดังนั้นเรากดปุ่มอะไรนะจำได้ไหมตัวตั้งต้องกดปุ่มอะไรตัวตั้งต้องกดปุ่มอะไร M อะไร M บวกดังนั้นทุกคนกดปุ่ม M บวก1ครั้งทุกคนลองกดปุ่ม M บวก1ครั้งพอกดแล้วนักเรียนสังเกตจอของเราบางเครื่องคิดเลขจะมีตัว M ขึ้นมาบางจออาจจะขึ้นภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะขึ้นยังเอ่ยขึ้นแล้วดังนั้นตอนนี้ความหมายคืออะไรเครื่องคิดเลขจดจำให้เราเลยว่า 34,786 เป็นตัวตั้งเพราะเรากดปุ่มจดจำการคำนวณแล้วได้ไม่ได้คราวนี้มาดูขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ของเราเราจะไปกดจำนวนที่เป็นจำนวนที่2ซึ่งคืออะไรล่ะคือตัวลบทั้งหมด แต่ตัวลบทั้งหมดคืออะไรเอ่ยไหนอ่านซิที่เราขีดเส้นใต้ว่าตัวลบคืออะไรคะตัวลบคืออะไรเอ่ย125คูณ80อ่ะดังนั้นขั้นตอนที่2เราจะเริ่มกดเริ่มที่กด125ต่อได้เลยถ้านักเรียนกดปุ่ม M บวกไปแล้วเขาจดจำไปแล้วเราสามารถกดใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มเป็น0อ่ะทุกคนกด1 2 5พร้อมกันตอนนี้ได้125แล้วแต่ต้องกดอะไรต่อเอ่ยคูณทุกคนกดคูณต่อพร้อมกันต่อไปกดอะไรต่อคะกด80ต่อทุกคนกด80ต่อพร้อมกันเมื่อกดแบบนี้แล้วคุณครูแพลวถามหน่อยผลลัพธ์ในวงเล็บทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยตัวลบนั่นไงเราวิเคราะห์พร้อมกันแล้วจำได้ไหมตัวลบต้องกดปุ่มอะไรเอ่ยตัวลบต้องกดปุ่ม M ลบดังนั้นทุกคนกดปุ่ม M ลบเลยอ่ะกดพร้อมกันพอกดปุ่ม M ลบหน้าจอแสดงผลแสดงจำนวนอะไรคะ 10,000 แสดงว่าเครื่องคิดเลขของเราจำเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ตัวลบคือ 10,000 ได้ไม่ได้เรากดครบทุกอย่างลังครบแล้วนะคะเรากดครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดังนั้นอยากได้ผลลัพธ์ทั้งหมดจำได้ไหมผลลัพธ์ทั้งหมดต้องกดปุ่มอะไรเอ่ย
1: M R T
0: ผลลัพธ์ทั้งหมดของเรานะคะคุณครูแพรขอยกไปอีกหนึ่งรอบว่าในวงเล็บของเราตัวลบทำหน้าที่เป็น 10,000 แล้วเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายคือการกดปุ่มผลลัพธ์ทั้งหมดซึ่งกดปุ่ม M R C ทุกคนกดปุ่ม M R C พร้อมกันค่ะเมื่อกดเสร็จดูซิจอแสดงผลแสดงผลลัพธ์อะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันจอแสดงผลของเราอ่านให้ดีนะคะจอแสดงผลของเราแสดง 24,786 ซึ่งเท่ากับอันแรกที่เรากดไปไหมเท่าไม่เท่าเท่าแต่วิธีการขั้นตอนแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันตามที่เรากดตามเครื่องหมายดำเนินการอ่ะข้อนี้จะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่ามีจำนวนที่เป็นตัวตั้งกับจำนวนที่เป็นตัวลบเราจะกดตามขั้นตอนนี้อ้าวขอไปต่อที่ข้อที่6อ้าวอันดับแรกไปต่อที่ข้อที่6นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: รียนอ่านโจทย์เสร็จแล้วเรามาวิเคราะห์พร้อมกันเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายบวกดังนั้นถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกเราสามารถวิเคราะห์ให้กดตามปุ่มจดจำการคำนวณได้อ่ะไปดูพร้อมกันข้างหน้าเครื่องหมายบวกคือวงเล็บที่1ถูกต้องไหมคะข้างหน้าเครื่องหมายบวกทำหน้าที่เป็นตัวอะไรนะจำได้ไหมตัวตั้งดังนั้นวงเล็บแรกจะทำหน้าที่เป็นตัวตั้งอ่ะต่อมาข้างหลังเครื่องหมายบวกทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะคุณครูแพลวหมายถึงวงเล็บทั้งหมดนะคะดังนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวบวกจำได้ไหมถ้าเป็นตัวตั้งกดปุ่มอะไรเอ่ยถ้าเป็นตัวตั้งกดปุ่ม m บวกถ้าเป็นตัวบวกล่ะก็กดปุ่ม m บวกเดี๋ยวไปที่เครื่องคิดเลขพร้อมกันได้เลยนะคะทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขของตนเองขึ้นมาแล้วก็กดเริ่มข้อใหม่เมื่อนักเรียนมาพร้อมกันแล้วอันดับแรกเราจะกดจำนวนที่เป็นตัวตั้งไหนอ่านพร้อมกันตัวตั้งคืออะไรเอ่ยตัวตั้งคือ45คูณ726ดังนั้นขั้นตอนที่1เราก็จะเริ่มกดอะไรก่อนคะ45ทุกคนกด45พร้อมกันค่ะหลังจากนั้นกดอะไรต่อกดคูณก่อนอย่าลืมเครื่องหมายนะคะกดคูณก่อนแล้วค่อยกด726ครูแพลกด726โดยเริ่มกด7 2แล้วก็6เมื่อเรากดจำนวนที่เป็นตัวตั้งครบแล้วอยากจดจำการคำนวณว่าตัวนี้เป็นตัวตั้งต้องกดปุ่มอะไรคะตัวตั้งกดปุ่มอะไรนะ m บวกดังนั้นทุกคนกดปุ่ม m บวกเลยพอกดปุ่ม m บวกเห็นไหมตอนนี้หน้าจอแสดงผลแสดงจำนวนอะไรเอ่ยไหนอ่านพร้อมกัน
1: 32,670
0: ดังนั้นครูแพลขอกดปุ่ม m บวกเสร็จแล้วนักเรียนไปสังเกตวงเล็บแรกจะแทนด้วยจำนวน 32,670 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมโดยการที่เรากดปุ่ม m บวกต่อไปเราจะไปต่อนักเรียนสังเกตต่อวงเล็บด้านหลังคืออะไรไหนอ่านพร้อมกันอ่านวงเล็บที่2พร้อมกันค่ะ
1: 9,400 ด้วย 25
0: ดังนั้นครูแพลบอกครูแพลขอเริ่มเหมือนกันทุกคนตั้งใจดูนะคุณครูแพลจะกดขั้นตอนที่2โดยกด9410ทุกคนกดพร้อมกัน94109410นักเรียนกดแล้วนักเรียนสังเกตสิตอนนี้จอแสดงผลแสดงอะไรเอ่ยแสดงอะไร9410ซึ่งตรงกับจำนวนที่เราต้องการกดไหมไม่ตรงเพราะเรากดผิดดังนั้นจำได้ไหมปุ่มอะไรที่ใช้ในการยกเลิกจำนวนเอ่ยปุ่ม CE ทุกคนกดปุ่ม CE 1ครั้งครูแพลกดปุ่ม CE 1ครั้งจอแสดงผลของเราเปลี่ยนเป็นเลขอะไรทันทีเลข0แล้วเราจะเริ่มกดใหม่โดยกดให้ถูกดังนั้นมาที่3คุณครูจะกดใหม่เป็น 9,400 เริ่มกดเลขอะไรบ้างคะ9,400คราวนี้จอแสดงผลแสดงจำนวนถูกต้องยังถูกต้องแล้วต่อไปกดอะไรดีกดเครื่องหมายหารกดเครื่องหมายหารแล้วกดอะไรต่อคะ
1: 25
0: กด25นะคะกดเครื่องหมายหารเสร็จกด25ไปพร้อมกันเมื่อกดครบแล้วของวงเล็บด้านหลังกลับไปดูที่เราพิจารณาทำหน้าที่เป็นตัวอะไรนะทำหน้าที่เป็นตัวอะไรนะตัวบวกถ้าทำหน้าที่เป็นตัวบวกจำได้ไหมกดปุ่มอะไรกดปุ่ม m บวกทุกคนกดปุ่ม m บวกพร้อมกัน1ครั้งจำนวนที่ได้ของวงเล็บด้านหลังคืออะไรเอ่ยคะ376คุณครูแพลนำไปใส่เมื่อเรากดครบหมดแล้วกดปุ่มจดจำการคำนวณแล้วอยากได้ผลลัพธ์สุดท้ายต้องกดปุ่มอะไรนะ เราจะกดขั้นตอนที่4คือปุ่ม MRC อ่ะกดปุ่ม MRC พร้อมกันผลลัพธ์ที่ได้ไงอ่านจอแสดงผลพร้อมกันผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรเอ่ย
1: 33,466
0: ดังนั้นเห็นไหมเวลากดเรากดเพียงแค่1รอบตามขั้นตอนการดำเนินการที่เราวิเคราะห์เราจะได้คำตอบไปพร้อมกันเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูแพลวขอให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดพร้อมกันสัก1ข้อเพื่อเป็นตัวอย่างในการกลับไปทำการบ้านได้ไหมคะอ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.50 อ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.50 หน่อยค่ะอ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.50 ค่ะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย10ข้อเดี๋ยวเราจะกดข้อที่1ไปพร้อมกันเพียง1ตัวอย่างแล้วเดี๋ยวข้อที่เหลือคุณครูแพลจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมอ่ะถ้าได้ทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ สำหรับข้อนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยลบถ้าเป็นเครื่องหมายลบใช้ปุ่มจดจำการคำนวณได้ไหมได้อันดับแรกเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนเอาทุกคนวิเคราะห์พร้อมกันข้างหน้าเครื่องหมายลบทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะข้างหน้าเครื่องหมายลบทำหน้าที่เป็นตัวอะไรเอ่ย
1: ตัวต
0: ั้งดังนั้นขีดเส้นใต้แล้วเขียนเลยว่าตัวตั้งทุกคนปฏิบัติ

ตามนะนักเรียนทำลงในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอันดับแรกถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกนักเรียนสามารถใช้ m บวก m ลบ mrc ที่เป็นปุ่มจดจำการคำนวณได้โดยเริ่มแรกนักเรียนต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าจำนวนอะไรทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะเราวิเคราะห์แล้วข้างหน้าเครื่องหมายลบ954ทำหน้าที่เป็นตัวตากอ่ะคำนี้ดูพร้อมกันหน่อยข้างหลังเครื่องหมายลบทั้งหมดตรงนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยหลังเครื่องหมายลบก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวลบอ้าวเมื่อวิเคราะห์แบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปกดเครื่องคิดเลขข้อนี้พร้อมกันแล้วข้ออื่นๆคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนำกลับไปทำการบ้านดังนั้นตอนนี้ทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยค่ะอันดับแรกนะคะเคลียร์เครื่องคิดเลขของตัวเองให้เป็นเลข0โดยไม่ภาษาอังกฤษอยู่ก่อนนะคะเมื่อได้แล้วอันดับแรกเราจะกดอะไรนะจำได้ไหมกดตัวตั้งตัวตั้งคืออะไรเอ่ยไหนอ่านพร้อมกัน954กดจำนวนเลย954ทุกคนกดเหมือนกันเมื่อกด954แล้ว954ทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวตั้งดังนั้นกดปุ่มอะไรเอ่ยตัวตั้งของเรา m บวกกดปุ่ม m บวก1ครั้งเมื่อกดปุ่ม m บวกเสร็จแล้วเราไปกดตัวลบทั้งหมดเพราะข้อนี้เราวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นตัวลบตัวลบทั้งหมดนักเรียนต้องกดอะไรบ้างคะกดอะไรเอ่ยไหนดูซิตัวลบมีอะไรบ้างคะ85,575เรากดจำนวนนี้ก่อนเลย85,575กดให้ถูกต้องนะถ้าใครกดผิดอย่าลืมเราสามารถใช้ปุ่มอะไรนะคะปุ่ม CE แต่ถ้ากดไม่ผิดเราก็สามารถปฏิบัติต่อได้เลยเมื่อตอนนี้เรากดจำนวนนี้เสร็จแล้วกดเครื่องหมายอะไรต่อกดเครื่องหมายหารกดเครื่องหมายหารพร้อมกันพอกดเครื่องหมายหารเสร็จแล้วกดอะไรต่อคะ489เมื่อนักเรียนกดตัวลบครบแล้วตัวลบเราจะกดปุ่มอะไรนะ m อะไรนะปุ่มที่เป็นตัวลบตัวลบกดปุ่มอะไรเอ่ย m ลบกดปุ่ม m ลบ1ครั้งจะทำให้รู้ว่าในวงเล็บที่เป็นตัวลบของเราแสดงด้วยจำนวนคือผลลัพธ์175เมื่อกดตัวตั้งครบแล้วตัวลบครบแล้วอยากได้ผลลัพธ์กดปุ่มอะไรนะเท่ากับได้ไหมเท่ากับไม่ได้เพราะเราใช้ปุ่มจดจำการคำนวณต้องกดปุ่มอะไรนะ MRC กดปุ่ม MRC พร้อมกัน1ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ไหนอ่านพร้อมกันผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรเอ่ย779เป็นคำตอบของเราได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านโดยให้นักเรียนฝึกใช้ปุ่มจดจำการคำนวณสำหรับข้อที่เครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบได้ไหมดังนั้นเดี๋ยวฝากข้ออื่นให้นักเรียนกลับไปดูสำหรับวันนี้มาดูพร้อมกันก่อนตอนนี้ทุกคนปิดแบบฝึกหัดทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนมาดูพร้อมกันวางเครื่องคิดเลขก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทำต่อเป็นการบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนจะเห็นได้ว่าเราเรียนการกดเครื่องคิดเลขแต่โจทย์ของเราเป็นโจทย์ที่แบบการบวกลบคูณหารละคนหรือเป็นโจทย์ที่มีมากกว่า1เครื่องหมายเวลานักเรียนจะคำนวณการที่เราจะคำนวณจำนวนหรือตัวเลขที่มีมากกว่า1เครื่องหมายเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณได้ถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนักเรียนสามารถใช้ปุ่ม m บวกปุ่ม m ลบและปุ่ม mrc ในการหาคำตอบได้ไหมคะแต่ถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารใช้ได้ไหมไม่ได้ได้เฉพาะแค่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบได้ไหมคะสำหรับข้ออื่นแบบฝึกหัดเราคือแบบฝึกหัด 1.50 ในข้อที่2 1ข้อที่10ฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมการบ้านของเราวันนี้อนุญาตให้ใช้เครื่อง

0: ซฟได้นะคะอ่ะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะดูเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องในการคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะเรายังเหลือในข้อที่2ถึงข้อที่10นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะอ่ะสำหรับโจทย์นะคะเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขโจทย์สักเล็กน้อยนะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันในข้อที่5ค่ะสำหรับข้อที่5นะคะของนักเรียนจะเป็นเครื่องหมายคูณนะคะให้นักเรียนแก้เป็นเครื่องหมายบวกเหมือนของคุณครูได้เลยค่ะนักเรียนดูนะคะคุณครูไฮไลท์ให้แล้วนักเรียนแก้นะคะจากเครื่องหมายคูณเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะในข้อที่5นะคะอ่ะแล้วก็ขออีก1ข้อค่ะคือข้อที่9ค่ะสำหรับข้อที่9นะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารนะคะเป็นเครื่องหมายลบนะคะตรงนี้นักเรียนดูได้เลยแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมือนกับของคุณครูนะคะดังนั้นข้อที่9นะคะจากเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนลองกลับไปกดเครื่องคิดเลขในการคำนวณโดยอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้ปุ่มจดจำการคำนวณในการคำนวณการบ้านสำหรับวันนี้ดังนั้นคุณครูแพรฝากข้อที่2ถึงข้อที่10เป็นการบ้านให้นักเรียนด้วยค่ะ
1: สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะขึ้นเรื่องใหม่เลยนะคะโดยเราจะขึ้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการบวกลบคูณหารละคนได้ไหมนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.51 แล้วก็ยังเตรียมเครื่องคิดเลขมานักเรียนทุกคนเหมือนเดิมเลยหากใครมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาด้วยได้ไหมคะหากใครมีเครื่องคิดเลขนำเครื่องคิดเลขมาด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ักย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
0: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
2: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์สาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
0: เก่งมากเลยเป็นสุข
2: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าครูตาลนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนักเรียนคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของรากและก็ลำต้นค่ะครั้งที่แล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าเราได้ออกแบบอะไรไปชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วก็ออกแบบอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยเราออกแบบวิธีการอะไรนะการหาคำตอบเกี่ยวกับอะไรคะหน้าที่ของอะไรเอ่ยใช่เราออกแบบวิธีการหาคำตอบเกี่ยวกับรากและลำต้นนะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่ารากทำหน้าที่ดูดน้ำจริงหรือเปล่าแล้วลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำจริงหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ออกแบบไปนะคะเด็กๆคะทีนี้เราออกแบบไว้ว่าอย่างไรบ้างไหนใครจะเล่าให้ครูฟังเอาที่กลุ่มตนเองออกแบบก็ได้ค่ะขอสุ่มเลขที่เลยนะคะเล่าวิธีการออกแบบที่กลุ่มตนเองออกแบบไว้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าห้องได้เลยออกมาแล้วนะคะเป็นเลขที่26เชิญค่ะกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเรามาฟังว่าเพื่อนๆออกแบบไว้ว่าอย่างไรเชิญค่ะ
3: เทน้ำสีแดงลงในแก้วพลาสติกแล้วสังเกตพืชขนาดเล็กมีรากลำต้นโดยใช้แว่นขยายและใช้ปากกาเคมีขีดระดับน้ำแช่ไว้20นาทีและใช้แว่นขยายสังเกตอีกรอบหนึ่ง
2: ขอบคุณมากเลยค่ะอัญเชิญนั่งเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะบอกว่าเทน้ำสีแดงใส่แก้วจากนั้นนำต้นพืชลงไปแช่นะคะแล้วก็สังเกตที่ต้นพืชเหลือระดับน้ำนะคะลูกเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนบอกสังเกตที่ระดับน้ำนะกลุ่มนี้สังเกตระดับน้ำว่าระดับน้ำเท่าเดิมหรือว่าลดลงนะคะอันนี้ก็เป็น1วิธีอีก1วิธีขอฟังกลุ่ม2 1คนกลุ่ม2 1คนใครเอ่ยปันๆก็ได้ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2ใช้วิธีไหนเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
3: นำน้ำสีแดงเทใส่แก้วพลาสติกใสแล้วนำต้นพืชขนาดเล็กที่มีรากและลำต้นที่สามารถเห็นภายในและนำแว่นขยายมาดูสิ่งที่อยากรู้ค่ะ
2: กลุ่มนี้นะคะจะเทน้ำสีแดงใส่แก้วเสร็จแล้วนำต้นพืชลงไปแช่แล้วสังเกตว่าน้ำสีแดงนี่อยู่บริเวณใดบ้างของต้นพืชใช่ไหมคะเยี่ยมมากอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะวิธีที่กลุ่ม2บอกนะคะก็คือสังเกตต้นพืชก่อนอันนี้คุณครูเพิ่มเติมให้สังเกตต้นพืชก่อนแล้วค่อยนำไปแช่ในน้ำสีแช่เสร็จครบทุกๆ5นาทีเนี่ยลองสังเกตดูว่าน้ำสีไปอยู่บริเวณใดบ้างส่วนวิธีของกลุ่ม1เมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้เทน้ำสีแดงเสร็จใส่ต้นพืชลงไปแล้วสังเกตว่าระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณครูขอเพิ่มเติมให้สังเกตต้นพืชก่อนที่จะนำไปแช่ด้วยนะคะสังเกตต้นพืชเสร็จแล้วค่อยนำต้นพืชเนี่ยใส่ลงไปในน้ำสีแดงแล้วก็สังเกตจนครบเวลาดูว่าระดับน้ำเท่าเดิมหรือลดลงนะคะอันนี้คือส่วนของวิธีที่2มีใครที่นอกเหนือจาก2วิธีนี้ไหมคะมีกลุ่มไหนที่นอกเหนือจาก2วิธีนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเหมือนหรือว่าแตกต่างจาก2วิธีที่เพื่อนนำเสนอมาคะบางคนอาจจะเหมือนบางคนอาจจะแตกต่างคุณครูมีอีก1วิธีนะคะที่จะมาเป็นทางเลือกให้นักเรียนนะคะคือเราจะสังเกตต้นพืชก่อนจากนั้นนำต้นพืชไปแช่น้ำสีนะคะครบ20นาทีสังเกตดูว่าน้ำสีเนี่ยอยู่บริเวณใดบ้างเสร็จแล้วเราจะไม่ดูแค่ภายนอกแต่จะดูภายในด้วยโดยใช้มีดโกนเนี่ยตัดนะคะตัดดูว่าภายในของรากแล้วก็ภายในของลำต้นเป็นลักษณะอย่างไรมีน้ำสีแดงเข้าไปอยู่จริงหรือไม่นะอันนี้คือวิธีที่3นะคะ

0: แล้วเขาก็จะตัด2แบบแบบที่1คือตัดตามขวางเด็กๆทราบไหมตัดตามขวางคือเป็นแบบไหนอันนี้คือรากตัดตามขวางคือขวางกับรากนะคะดูตัวอย่างนะแบบนี้นะคะเรียกว่าตัดตามขวางเห็นไหมเอ่ยรากที่ลงมายาวๆตรงนี้รากแก้วตรงนี้ยาวๆนะคะแล้วก็เส้นเล็กๆนี่คือรากฝอยตัดตามขวางคือเราจะตัดขวางกับแนวรากแก้วแบบนี้เลยนะคะหรืออีกแบบที่สองตัดตามยาวเป็นยังไงคะตัดตามยาวตัดตามแนวรากนั่นเองนะแบบที่สองตัดตามยาวนะคะตัดตามยาวก็คือแบบนี้เลยแนวรากเป็นอย่างไรเราก็จะตัดตามแนวรากลงมานะใครที่อยากจะสังเกตภายในสามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้นะคะแช่ตามวิธีที่ตนเองเลือกเสร็จแล้วแช่เสร็จผ่าดูด้านในได้ด้วยนะคะรู้จักแล้วนะตัดตามขวางกับตัดตามยาวเป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเลือกวิธีใดก็ได้ที่ตนเองเห็นว่าน่าเชื่อถือแล้วก็น่าสนใจนะคะมาดูส่วนต่อไปวันนี้เราต้องทำอะไรได้บ้างนะคะมีจุดประสงค์2ข้อด้วยกันนะอ่านพร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะเริ่มจากข้อที่1เลยนักเรียนปลายทางต้นทางอ่านพร้อมกันเลยค่ะคือเขาให้เราสังเกตจากวิธีที่เราออกแบบเนี้ยเราจะลงมือทำจริงๆแล้วลองสังเกตดูว่าหน้าที่ของรากกับลำต้นเขาทำอะไรนะคะอธิบายออกมานะคะข้อที่2ล่ะคะทำอะไรเอ่ย

0: ข้อที่2นี้เขาบอกว่าต้องบันทึกผลตามความจริงเราสังเกตเห็นอย่างไรบันทึกตามที่เห็นได้เลยแล้วเราค่อยมาอภิปรายกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เห็นมันเกิดจากอะไรนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะ2ข้อได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะทีนี้มาดูที่วิธีทำนะคะเราจะทำวิธีทำข้อ3กับข้อ4ค่ะวันนี้เริ่มจากข้อ3ก่อนข้อ3ขอฟังกลุ่ม1กับกลุ่ม2ได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะข้อที่3 1 2 3เริ่ม
1: ทำตามวิธีการที่เลือกและบันทึกผลตามที่ออกแบบไว้จากนั้นอธิบายเกี่ยวกับผลการสังเกตที่ได้และนำเสนอ
0: ข้อนี้ต้องทำอะไรคะเพื่อนกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และปลายทางตอบให้ฟังได้ไหมคะข้อ3ต้องทำอะไรเราออกแบบไว้ว่าอย่างไรทำตามวิธีนั้นแล้วก็บันทึกผลนะคะสังเกตบันทึกผลเสร็จแล้วนะคะให้คุยกันว่าผลการสังเกตที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาดูที่ข้อ4ทีนี้ขอฟังกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยข้อที่4ว่าอย่างไรอ่านได้เลยค่ะ

0: อ่ะเยี่ยมมากข้อที่4นี้ต้องทำอะไรคะเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2ตอบให้ฟังได้ไหมต้องทำอะไรอภิปรายเพื่อสรุปเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ให้บอกว่าและเริ่มต้น
0: เยี่ยมมากข้อที่4คือเราจะเอาผลการสังเกตที่ได้มาคุยกันแล้วก็สรุปว่ารากทำหน้าที่อะไรเห็นจากหลักฐานตรงไหนนะแล้วลำต้นทำหน้าที่อะไรเห็นจากหลักฐานตรงไหนวันนี้อย่าลืมว่าตอนสรุปเราต้องมีหลักฐานมาอ้างอิงด้วยนะหลักฐานที่ได้จากการทำกิจกรรมทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้มีหลายอย่างเลยเราจะมาดูไปพร้อมๆกันทีละอย่างนะคะเริ่มจากอย่างที่หนึ่งนะคะต้นพืชวันนี้ต้นพืชที่คุณครูเตรียมมานะคะเป็นต้นนี้เลยค่ะต้นเทียนต้นเทียนนี้นะคะเป็นต้นพืชที่มีลำต้นค่อนข้างใสนะคะนักเรียนแล้วก็มีส่วนของรากลำต้นใบนะคะเด็กๆปลายทางสามารถเลือกเป็นต้นพืชที่สามารถหาได้ในพื้นที่ของตนเองได้อาจจะเป็นต้นกระสังหรือต้นพืชอื่นๆที่สามารถสังเกตเห็นรากลำต้นแล้วก็มีลักษณะลำต้นค่อนข้างใสนะคะแต่วันนี้ห้องเรียนปลายทางของเราเลือกใช้เป็นต้นเทียนนั่นเองนะคะนี่คือต้นเทียนก่อนที่เราจะแช่น้ำสีแดงเห็นรากเขาเป็นสีอะไรคะสีขาวออกแบบน้ำตาลใช่ไหมคะขาวปนน้ำตาลแล้วลำต้นสีอะไรสีเขียวใบสีอะไรอันนี้คือก่อนที่จะแช่เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากแช่เสร็จเขาจะเป็นสีอะไรมาดูชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปคือน้ำสีแดงนะคะน้ำสีแดงตรงนี้นะคะผสมมาให้รับประทานได้ไหมคะไม่ได้แล้วก็เวลาใช้ระมัดระวังอย่าให้หกเลอะเทอะนะคะอย่างที่สองคุณครูเพิ่มเติมมาให้อย่างที่สองคือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านี้หลังจากหนูแช่เสร็จเวลาที่หนูสังเกตสามารถเอาต้นพืชจุ่มลงไปในขวดนี้แล้วก็ล้างได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้โต๊ะของเราไม่เลอะเทอะสีแดงนะคะน้ำเปล่าตรงนี้ใช้ทำอะไรคะน้ำเปล่าใช้ล้างต้นพืชนะคะต่อไปคืออะไรเอ่ยมีดโกนมีดโกนนะคะมีดโกนใช้ยังไงคะต้องจับฝั่งไหนคะลูกเอามือที่ถนัดจับตรงด้ามส่วนมือที่ไม่ถนัดนะคะเวลาเปิดฝาหนูก็ถอดออกแบบนี้พอใช้เสร็จเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ใช้ทีละคนนะคะใช้ทำอะไรคะมีดโกนใช้ผ่าตัดตามขวางหรือตัดตามยาวก็ได้เพื่อดูภายในของรากและลำต้นต่อไปอะไรเอ่ยแว่นขยายใช้ยังไงคะใช้สังเกตดูวัตถุที่เราสนใจเวลาใช้เอาเข้ามาใกล้ดวงตาแบบนี้ไหมคะ
2: ไม
0: ่นะเราจะต้องขยับเข้าออกจนกว่าจะเห็นภาพชัดแล้วก็หยุดที่ตำแหน่งนั้นนะคะต่อไปค่ะคือปากกาเคมีนะคะปากกาเคมีตรงนี้สามารถใช้ขีดกับวัสดุต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นขวดหรือว่าแก้วนะคะสามารถขีดได้อันต่อไปคืออะไรคะต่อไปคืออะไรคะภาชนะในการใส่น้ำคุณครูมีมาให้2แบบแบบที่1นะคะเป็นแก้วก็คือบิ๊กเกอร์นั่นเองนะคะเป็นบิ๊กเกอร์สามารถเลือกใช้ได้นะคะแบบที่2คือขวดน้ำนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะใช้ขวดใหญ่หรือขวดเล็กสามารถถ่ายเทน้ำจากขวดใหญ่มาใส่ขวดเล็กหรือว่าจะใช้ขวดเล็กนี้เลยก็ได้นะให้พิจารณาจากต้นพืชของกลุ่มตนเองถ้าพืชต้นเล็กก็ใช้ขวดเล็กถ้าพืชต้นใหญ่ก็ใช้ขวดใหญ่นะได้ไหมคะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมภาชนะที่ใส่ภาชนะนี้เอาไว้ใส่น้ำอะไรน้ำเปล่าหรือน้ำสีแดงน้ำสีแดงนะคะน้ำสีแดงต่อไปอะไรเอ่ยดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันคือคุณครูจะมีมาให้เป็นก้อนแบบนี้เด็กๆสามารถปั้นแล้วก็แบ่งให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะกับการปิดบริเวณปากขวดหรือว่าปากแก้วให้น้ำไม่ระเหยออกมานะคะต่อไปนาฬิกานี้เราจะใช้นาฬิกาของห้องเรียนเราได้เลยหรือว่านาฬิกาข้อมือก็ได้และที่มีเพิ่มเติมให้วันนี้นะคะคือก็จะเป็นเขียงนะคะเขียงอันนี้ไว้ใช้ทำอะไรไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้รองเวลาที่เราผ่าดูภายในลำต้นกลุ่มไหนที่จะผ่าให้มาขอเขียงที่คุณครูนะคะ แล้วก็จะมีทิชชู่ให้สำหรับทุกกลุ่มนะคะสำหรับเช็ดเวลาที่น้ำหกเลอะเทอะนั่นเองนะคะเด็กๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนไหมคะใครเข้าใจปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครมีข้อสงสัยปรบมือสองครั้งเยี่ยมมากนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะบันทึกลงตรงไหนนะคะส่วนที่เราจะบันทึกคือจะอยู่ที่หน้า74บริเวณด้านล่างตรงนี้ซึ่งเราออกแบบตารางไว้แล้ววันนี้ให้บันทึกผลลงไปในตารางนะคะเรามาดูว่าตารางบันทึกผลมีแบบไหนบ้างนะวิธีการที่1คือแช่ต้นพืชในน้ำสีแดงแล้วก็สังเกตว่าน้ำสีแดงไปอยู่บริเวณไหนบ้างตารางบันทึกผลของเราก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีส่วนที่เป็นเวลาซึ่งเด็กๆสามารถปรับเปลี่ยนตามข้อตกลงของกลุ่มตนเองจะดูตอนทุก5นาทีหรือว่าดูทุก10นาทีหรือดูแค่ตอนเริ่มต้นกับสุดท้ายตกลงกันในกลุ่มได้ส่วนบริเวณที่พบน้ำสีแดงตัวอย่างการบันทึกนะคะเราจะเขียนในลักษณะนี้อย่างเช่นตอนเริ่มต้นเราเจอน้ำสีแดงแค่ในภาชนะอย่างเดียวเราก็เขียนแค่ในภาชนะทีนี้พอผ่านไป5นาทีถ้าเราเห็นน้ำสีแดงบริเวณปลายรากเราก็เขียนปลายรากถ้าเห็นต่อไปเห็นน้ำสีแดงอยู่บริเวณทั้งหมดของรากหนูก็เขียนบริเวณรากทั้งหมดแบบนี้ดูแล้วก็บันทึกไปเรื่อยๆนะคะวิธีที่2ถ้าใครเลือกวิธีที่2วิธีการที่2คือแช่ต้นพืชในน้ำสีแดงเสร็จแล้วดูระดับน้ำสำหรับคนที่เลือกวิธีนี้อย่าลืมว่าตอนที่หนูเริ่มแช่หนูจะต้องปิดภาชนะที่ใช้แช่ด้วยนะไม่งั้นน้ำเขาจะระเหยออกมานะคะปิดด้วยอะไรเอ่ยดินน้ำมันเอาดินน้ำมันปิดให้

ระดับน้ำอยู่ที่ขีดเครื่องหมายแปลว่าตอนเริ่มต้นกลุ่มนี้ต้องทำอะไรไว้ด้วยต้องขีดเครื่องหมายไว้ด้วยนะว่าตอนเริ่มต้นระดับน้ำอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็น้ำสีพบตรงไหนบ้างพบแค่ในภาชนะไหมหรือพบบริเวณไหนของรากหรือลำต้นไหมนะคะหลังจากครบ20นาทีเราก็ดูระดับน้ำอีกครั้งว่าระดับน้ำอยู่ตรงขีดหรือต่ำกว่าขีดหรือสูงกว่าขีดนะคะแล้วก็บันทึกว่าน้ำสีอยู่ตรงไหนบ้างใครเลือกวิธีนี้บ้างใครเลือกวิธีที่2ยกมือดูระดับน้ำยกมือมีกลุ่ม1นะคะต่อไปมาดูที่วิธีที่3บ้างวิธีที่3นี้เราจะคล้ายๆกับวิธีแรกคือแช่ต้นพืชลงไปในแก้วนะคะในแก้วน้ำสีเสร็จแล้วสังเกตเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากครบ20นาทีเราจะเอาเขาขึ้นมาเช็ดล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วค่อยตัดตามขวางกับตัดตามยาวนะคะแล้วก็ส่องดูนะคะทีนี้บันทึกอย่างไรสำหรับวิธีการที่3สามารถวาดรูปได้เลยนะคืออย่างเช่นรากหนูก็เขียนมาได้เลยว่าเป็นรูปร่างแบบไหนเป็นสีแบบไหนถ้าใครไม่ถนัดวาดอาจจะเขียนบรรยายมีรากเป็นสีขาวปนน้ำตาลหรือว่าเห็นเป็นสีเขียวหนูก็เขียนว่าเห็นรากเป็นสีเขียวตามที่เห็นนะคะลำต้นก็เช่นกันก็อธิบายสิ่งที่เห็นมาอันนี้คือตัวอย่างของการบันทึกพอครบ20นาทีนะคะเราก็ค่อยตัดแล้วก็สังเกตเห็นเป็นแบบไหนก็ค่อยวาดแบบนั้นโอเคไหมคะไหนใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกถ้าไม่มีนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆลงมือทำนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์นะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมตามวิธีที่นักเรียนออกแบบไว้รวมถึงให้คำแนะนำในการสังเกตและบันทึกผลด้วยส่วนนักเรียนนะคะวันนี้มีสิ่งที่ต้องทำหนึ่งอย่างคือหาคำตอบเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นว่ารากและลำต้นเขาทำหน้าที่อะไรตามวิธีที่เราออกแบบแต่วันนี้ก่อนจะเริ่มทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยจะต้องแบ่งหน้าที่กันก่อนนะคะนะใน1คนคุณครูขอคนที่ทำหน้าที่บันทึกผล1คนนะเอาหนังสือกับดินสอไว้บนโต๊ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยให้เก็บหนังสือลงนะคะและจะมีสมาชิกที่เหลืออีกใช่มั้ยคะให้แบ่งหน้าที่กันว่าคนไหนจะเติมน้ำคนไหนจะเอาพืชใส่คนไหนจะเป็นคนผ่าให้เวลาคุยกัน1นาทีใครจะทำหน้าที่อะไร

ครั้งปรบมือ2ครั้งเวลาเทน้ำแดงนะคะอันนี้เน้นย้ำนะคะเวลาเทน้ำแดงให้เทในถาดเพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะนะคะดังนั้นแก้วที่มีน้ำแดงหรือขวดที่มีน้ำแดงจะต้องอยู่ในถาดเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากตอนนี้นะคะเราทำการทดลองตามวิธีที่ออกแบบแล้วแล้วก็บันทึกผลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังผลกันบ้างนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเล่าผลให้เพื่อนๆในห้องฟังได้เลยว่าเราได้ผลเป็นอย่างไรหรือจะฟังผลจากเพื่อนๆต้นทางร่วมกันก็ได้นะคะเรามาดูที่ผลการทำกิจกรรมเลยขอฟังกลุ่มที่เท่าไหร่หน้าวันนี้กลุ่ม5ค่ะ1คนค่ะเชิญค่ะผลการทดลองเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังได้เลยค่ะเชิญค่ะลูก
1: นาทีที่1เกิดอะไรขึ้นน้ำสีแดงอยู่ตรงรากค่ะนาทีที่2น้ำสีแดงอยู่ตรงลำต้นนาทีที่3น้ำสีแดงอยู่ตรงลำต้นส่วนปลายนาทีที่4น้ำสีแดงอยู่ตรงใบไม้ค่ะนาทีที่5นาทีสุดท้ายผ่าดูข้างในเห็นเป็นเส้นสีแดงและเป็นจุดค่ะ
0: กลุ่มนี้มีการแช่และผ่าดูด้านในด้วยผ่าดูด้านในผ่าตามขวางหรือตามยาวคะลูกผ่าทั้งสองหนูเห็นเป็นเส้นตอนที่เราผ่าตามขวางหรือตามยาวคะตามยาวเห็นเป็นเส้นยาวๆสีแดงใช่ไหมคะขอบคุณกลุ่ม5มากค่ะขอฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่3ได้ผลเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะ1คนเราได้ผลเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มเมื่อสักครู่นี้แช่แล้วก็ผ่านะคะกลุ่มนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ
2: เวลา5นาทีรากเปลี่ยนสีเป็นสีแดง10นาทีใบเปลี่ยนเป็นสีแดงครับ
0: ครับแล้วเราได้ผ่าดูด้านในไหมครับ
2: ไม่ครับ
0: กลุ่มนี้เราจะดูแค่ภายนอกนะคะพอเวลาผ่านไปเห็นน้ำสีแดงอยู่บริเวณรากนะคะแล้วพอผ่านไปกี่นาทีนะลูกเห็นน้ำสีแดงอยู่ที่ใบ
2: 10นาทีครับ
0: 10นาทีเห็นน้ำสีแดงอยู่ที่ใบแล้วที่ลำต้นเห็นอะไรบ้างคะที่ลำต้น
2: เห็นน้ำสีแดงกำลังจะขึ้นมาครับ
0: เห็นน้ำสีแดงที่บริเวณลำต้นด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะนี่ก็จะเป็นผลการสังเกตจากการดูภายนอกแล้วก็การสังเกตที่ภายในลำต้นด้วยนะคะทีนี้ขอฟังอีกหนึ่งกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะสังเกตระดับน้ำได้ผลเป็นยังไงขอฟังกลุ่มหนึ่งค่ะเชิญค่ะ
3: 5นาทีระดับน้ำลดลงลำต้นมีสีแดงรากมีสีแดงใบมีจุดสีแดง10นาทีระดับน้ำลดลงนิดเดียวลำต้นมีสีแดงรากมีสีแดงใบมีจุดสีแดงมากขึ้นครับ
0: ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้ทุกคนที่นำเสนอเลยค่ะเยี่ยมมากนะคะกลุ่มหนึ่งบอกว่าระดับน้ำลดลงแล้วก็มีสีแดงบริเวณรากลำต้นใบนะคะครบทั้ง3ส่วนเลยนะคะสำหรับวิธีที่1นะคะผลการทดลองที่ได้เนี่ยตอนเริ่มต้นน้ำสีแดงมีอยู่แค่ที่ภาชนะนะคะพอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีน้ำสีแดงอยู่ที่บริเวณรากลำต้นแล้วก็ใบตามลำดับสำหรับผลการทำกิจกรรมส่วนนี้นะคะก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบของต้นเทียนก่อนแช่น้ำสีแดงนะคะและภาพของต้นเทียนหลังแช่น้ำสีแดงนั่นเองเด็กๆสังเกตได้เลยนะคะว่าบริเวณรากตอนก่อนแช่เนี่ยจะไม่เป็นสีแดงนะคะจะเป็นสีน้ำตาลหลังแช่จะเป็นสีแดงส่วนลำต้นนะคะก่อนแช่เป็นสีเขียวหลังแช่ก็เป็นสีแดงส่วนใบเช่นกันนะคะก่อนแช่เป็นสีเขียวหลังแช่ก็เป็นสีแดงนั่นเองค่ะส่วนวิธีการที่2นะคะวิธีการที่2นะคะก็จะมีระดับน้ำนะคะในขวดตอนก่อนแช่เนี่ยอยู่ตรงกับขีดเครื่องหมายนะคะแล้วก็น้ำสีแดงอยู่แค่ภาชนะแต่เมื่อเวลาผ่านไประดับน้ำจะต่ำลงกว่าขีดเครื่องหมายนิดหนึ่งนะคะและมีน้ำสีแดงอยู่ที่บริเวณรากลำต้นใบส่วนวิธีที่3นะคะที่ผ่าดูภายในก่อนแช่เนี่ยรากลำต้นเป็นสีอะไรคะรากเป็นสีเป็นเขียวอ่อนๆ นะคะออกน้ำตาลแล้วทีนี้ส่วนลำต้นเป็นสีอะไรเขียวนะคะแต่พอเวลาผ่านไปผ่าดูด้านในผ่าตามขวางก่อนเวลาเราผ่าตามขวางเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนออกมาเป็นวงกลมแบบนี้บริเวณด้านในเนี่ยจะพบจุดนะคะพบสีแดงเป็นจุดๆๆส่วนผ่าตามยาวนะคะบริเวณด้านในทั้งรากแล้วก็ลำต้นเนี่ยจะเจอเส้นสีแดงๆนะคะเส้นสีแดงๆเดี๋ยวเราไปดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะหลังจากที่จบคาบเรียนเด็กๆคะทีนี้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตอนเริ่มต้นก่อนแช่น้ำพืชเราเห็นรากและลำต้นเป็นอย่างไรเป็นสีอะไรคะ

0: ก่อนรากเห็นเป็นสีอะไรคะน้ำตาลและลำต้นเห็นเป็นสีอะไรคะเขียวนะคะอันนี้คือก่อนที่เราจะแช่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมตอบคำถามกับเพื่อนๆได้เลยนะคะหลังจากแช่น้ำสีแดงต้นพืชของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคะมีไหมคะมีไหมคะลูกมีบริเวณรากเป็นสีอะไรคะหลังจากแช่สีอะไรนะไม่ได้ยินเลยสีแดงแล้วลำต้นเป็นสีอะไรคะสีเขียวที่มีสีแดงปนอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือหลังจากแช่แล้วรากก็เป็นสีแดงลำต้นก็เป็นสีแดงนะคะทีนี้เด็กๆทราบไหมว่าสีแดงที่อยู่ในรากกับลำต้นมาจากไหนสีแดงที่อยู่ในรากกับลำต้นมาจากไหนคะมาจากอะไรคะมาจากน้ำแดงที่อยู่ที่ไหนที่อยู่ในภาชนะบางคนอาจจะอยู่ในขวดบางคนอาจจะอยู่ในแก้วนะคะแล้วน้ำสีแดงที่เคยอยู่ในภาชนะมันไปอยู่ในรากได้ยังไงลูกน้ำสีแดงอะไรนะตอบขอฟังเจทูค่ะเจทูน้ำสีแดงที่เคยอยู่ในนะไปอยู่ในรากได้อย่างไรครับ
1: เพราะว่ารากดูดซึมน้ำครับ
0: เพราะว่ารากดูดซึมน้ำเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วเขาไปอยู่ที่ลำต้นได้ยังไงล่ะผ่านรากมาแล้วน้ำสีแดงไปอยู่ที่ลำต้นได้ยังไงคะเขาหยุดอยู่แค่ที่รากไหมน้ำสีแดง
1: ไม่
0: เขาไปที่ไหนต่อ
1: ไปที่ลำต้นค
0: ่
1: ะ
0: ไปที่ลำต้นต่อเยี่ยมมากปรบมือให้เจทูด้วยค่ะรากนะคะดูดน้ำสีแดงเข้าไปแล้วก็ส่งต่อไปที่ลำต้นลำต้นก็ส่งต่อไปที่ส่วนอื่นๆเรารู้ได้ไงว่าน้ำสีแดงไปที่ส่วนอื่นด้วยไปตรงเราเห็นอะไรมีสีแดงอยู่ตรงไหนตรงใบแสดงว่าสีน้ำก็ไปที่ส่วนอื่นด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราจะสรุปว่ารากกับลำต้นทำหน้าที่อะไรเราจะสรุปยังไงรากทำหน้าที่อะไรคะ
2: ด
0: ู
2: ดซ
0: ึ
2: มน
0: ้
2: ำ
0: ดูดซึมน้ำลำต้นทำหน้าที่อะไรคะอะไรนะลำเลียงน้ำนะคะรากดูดซึมน้ำและลำต้นลำเลียงน้ำไปส่วนต่างๆแล้วเรามีหลักฐานอะไรที่ยืนยันข้อความเมื่อสักครู่นี้หลักฐานที่ยืนยันว่ารากดูดซึมน้ำคือเห็นน้ำสีแดงจากไหนไปไหนจากที่เคยอยู่ในอะไรในภาชนะไปอยู่ในรากและจากรากไปอยู่ที่ลำต้นและจากลำต้นไปอยู่ที
2: ่
0: ใบอันนี้คือเป็นหลักฐานที่เราเห็นน้ำสีแดงเขามีการเคลื่อนที่เราก็เลยยืนยันได้ว่ารากทำหน้าที่ดูดน้ำและลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงอะไร
2: ลำ
0: เลียงน้ำเยี่ยมมากเลยนอกจากเขาดูดน้ำได้รากเขาดูดอย่างอื่นด้วยนะแร่ธาตุวันนี้ตัวแทนแร่ธาตุของเราคืออะไรตอนแรกเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำเปล่าแต่คุณดูใส่อะไรลงไปสีแดงแล้วรากเขาดูดสีแดงได้ไหม
2: ได
0: ้นะเขาไม่ได้ดูดแค่น้ำอย่างเดียวแต่เขาดูดแร่ธาตุได้ด้วยตัวแทนแร่ธาตุของเราก็คือสีแดงนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เขาดูดเข้าไปเขาก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆนั่นเองดังนั้นวันนี้นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปให้ครูฟังได้ไหมคะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นว่ายังไงรากมีหน้าที่อะไรลำต้นมีหน้าที่อะไรช่วยกันตอบค่ะ
3: รากมีหน้าที่ดูดซึมน้ำ
0: ลำต้นมีหน้าที
3: ่ลำเลียงน้ำ
0: ทราบได้จากอะไรเอ่ยทราบได้จากเห็นน้ำสีแดงเคลื่อนที่จาก
3: ภาชนะ
0: เข้าสู
3: ่
0: รากไป
3: ลำต
0: ้นแล้วก็ไปใบเยี่ยมมากเลยนะคะเราสามารถสรุปได้ดังนี้เลยว่าพอเราแช่ต้นพืชในน้ำสีแดงเนี่ยแล้วก็สังเกตบันทึกผลเห็นแล้วว่าน้ำสีแดงจับเคลื่อนที่จากภาชนะนะคะไปรากลำต้นใบก็เป็นหลักฐานได้ว่าเขามีหน้าที่ในการดูดน้ำนั่นเองรากแล้วก็ลำต้นทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำนะคะเรามาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับรากและลำต้นมีหน้าที่อย่างไรครั้งที่3นะคะเราจะทำอะไรมาดูซิสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะคือข่าวเรื่องถั่วงอกตัดรากสมุนไพรหน้า73นะคะแล้วก็ใบงานหน้า75รวมถึงแบบประเมินตนเองหน้า77ด้วยเดี๋ยวเราจะมาอ่านข่าวแล้ววิเคราะห์กันว่าเขาใช้ความรู้เกี่ยวกับรากและลำต้นอย่างไรนั่นเองสำหรับในส่วนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเตรียมให้กับนักเรียนนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะลูกมีไหมคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะ พบกับครูตาลได้ใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: เอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร
4: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊ะแบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
2: ่และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
5: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 빵, 빵, 빵, 슝, 뚜!
1: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย

0: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือป่ะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
0: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางครับชั่วโมงที่แล้วนะเราได้อ่านนิทานคติธรรมไปใช่ไหมลูกเรื่องอะไรจำได้อยู่ไหมเรื่องอะไรนะลูกปูทองรู้คุณดีมากๆยังจำได้อยู่นะซึ่งก็เป็นนิทานเกี่ยวกับคำสอนเนาะมีคุณธรรมมีเรื่องราวที่สนุกสนานแล้วก็เป็นแง่คิดให้เราได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำสอนเหมือนกันแต่เป็นคำสอนเชิงเปรียบเทียบซึ่งเราเรียกว่าสำนวนไทยนะครับวันนี้หัวข้อของเราคือเรื่องอะไรสำนวนไทยใจชื่นชม1นะซึ่งอันนี้เป็นชั่วโมงแรกซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราจะสอนกันเราจะเรียนกันทั้งหมด3ชั่วโมงวันนี้เป็นสำนวนไทยเป็นชั่วโมงแรกนะเอาล่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วแต่ว่าปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอ่ะไปต่อที่กิจกรรมแรกเลยครับมีชื่อว่าคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรลูกลองอ่านดูสิ
1: ดำรง
0: อ่านว่าอะไรนะ
1: ดำรง
0: อ่ะปลายทางพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนับ1ถึง3เหมือนเดิม1 2 3คำตอบคือสีอะไรลูกสีแดงสีแดงทราบไหมแปลว่าอะไรดำรงทราบไหมลูกดำรงชีวิตแปลว่าทำยังไงทำให้อะไรทำให้อะไรทำให้มีชีวิตอยู่นะมาดูความหมายคำว่าดำรงกันดำรงหมายถึงเอาความหมายแรกก่อนความหมายแรกเนี่ยเป็นคำกริยานะครับหมายถึงทรงไว้ชูไว้หรือว่าทำให้คงอยู่ความหมายที่สองเป็นคำวิเศษแปลว่าตรงเที่ยงหรือมั่นคงนะมีความหมาย2ลักษณะเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกต้องนะครับดำรงต้องไม่มีคอควายแล้วก็ไม้ทันทคาตนะเขียนให้ถูกด้วยนะครับต่อไปทบทวนความรู้เดิมถามก่อนว่าเด็กๆรู้จักสำนวนไทยไหมลูก
1: ร
0: ู้จักแน่นอนไหนใครรู้จักสำนวนไทยอะไรบ้างเอาขอแค่ชื่อก็ได้กลุ่มละ1สำนวนได้ไหมกลุ่มที่1ก่อนเลยรู้จักสำนวนอะไรบ้างตอบก่อนได้ก่อนนะปลายทางรู้จักไหมกลุ่มที่1ถือไมค์เลยครูต้องเรียกชื่อไหมเนี่ยสำนวนอะไรก็ได้ลูกที่เรารู้จักผิดถูกไม่ว่ากันนะตอบมาก่อนหรือกลุ่มไหนจะตอบก่อนกลุ่ม5ตอบก่อนกลุ่ม1เดี๋ยวรอคิวก่อนนะตอบเลยมะลิว่าไงครับ
2: ขี่ช้างจับตะกั่วแตน
0: ขี่ช้างจับตะกั่วแตนถูกต้องไหนใครรู้จักสำนวนอะไรอีกกลุ่มที่2รู้จักยังได้ยังกลุ่ม3ได้ยังกลุ่ม3ได้แล้วกลุ่ม3อะไรลองบอกสิลูกสำนวน1สำนวน
2: คนดีผีคุ้มค่ะ
0: คนดีผีคุ้มถูกต้องเก่งมากนั่งลงเลยกลุ่ม2มาแล้วกลุ่ม2ตอบว่า
2: หนักไม่เอาเบาไม่สู
0: ้กลุ่มที่1
2: รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
0: รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเก่งมากกลุ่ม4มาแล้ว
2: ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
0: ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วทีนี้เก่งทุกกลุ่มเลยกลุ่มที่2ก็ได้เหมือนกันนะถือว่าเรา

0: ยังถือว่ามันเป็นคำที่เราคุ้นเคยใช่ไหมลูกมันบางสำนวนบางสำนวนเนี่ยมันมีคำที่แปลกออกไปเพราะว่าด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะการเวลามันทำให้มีคำเพิ่มหรือลดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเด็กๆเนี่ยยังมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสำนวนนะครับทีนี้เด็กๆรู้จักความหมายสำนวนพวกนั้นไหมที่เราพูดกันมารู้จักไหมอย่างคนดีผีคุ้มแปลว่าอะไรลูกคนดีผีคุ้มคนดีผีคุ้มคืออะไรมันเป็นคำเปรียบเทียบที่เหมือนประมาณว่าถ้าเราทำตัวดีมันจะเป็นยังไงลูกก็มีคนเป็นยังไงปกปักรักษาคุ้มครองเราหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยก็คือทำมันก็คล้ายๆกับทำดีได้ดีนั่นแหละถูกไหมลูกนะแล้วตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแปลว่าอะไรเข้าใจความหมายไหมแม่น้ำกว้างใหญ่ไหมแม่น้ำใหญ่แล้วน้ำพริกที่ตำลงไปเนี่ยถ้วยนึงเนี่ยใหญ่หรือเล็กเล็กมันเหมาะสมกันไหมระหว่างแม่น้ำกับน้ำพริกไม่การที่เราเอาสิ่งที่มันน้อยนิดลงไปเทลงไปในอะไรที่มันกว้างใหญ่นักเรียนคิดว่ามันจะเกิดอะไรมันคุ้มมันได้คุ้มเสียไหมเขามันก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นการทำอะไรแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียประมาณว่าน้ำพริกมันนิดเดียวแล้วก็เอาไปละลายแม่น้ำคือมันก็หายไปเลยประมาณนั้นนึกออกไหมนี่แหละมันคือคำเปรียบเปรยของคนโบราณนะการที่เราจะคนโบราณเนี่ยที่มาของสำนวนไทยเด็กๆรู้ไม่รู้ว่ามาจากอะไรคนโบราณเนี่ยเขาจะด้วยคนไทยเวลาสอนกันน่ะเวลาจะพูดจะตำหนิติเตียนจะชื่นชมจะสอนจะเป็นการเตือนสติเขาจะไม่ค่อยพูดตรงๆนะจะพูดผ่านอะไรผ่านสำนวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเป็นคนสำบัดสำนวนใช่ไหมคนโบราณต้องสอนผ่านสำนวนไม่สอนตรงๆแล้วคนที่ฟังเนี่ยต้องคิดเองคิดต่อเองว่าเอ๊ะมันคืออะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าข้างในของสำนวนคืออะไรกันบ้างแล้วก็สำนวนที่เด็กๆควรจะรู้จักแล้วก็เรานำไปใช้ได้นะครับคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองเล่นวันนี้คือถอดรหัสภาพกลุ่มไหนตอบได้ก่อนครูให้หัวใจ1ดวงโอเคไหมเอาแค่คำก่อนนะเอาแค่สำนวนให้ถูกก่อนปลายทางด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมกันเลยนะพร้อมไหมเอ่ยตอนนี้มือถือไมค์ไว้ก่อนเลยถ้าอยากจะตอบต้องรีบยกมือแล้วก็บอกสำนวนมาเลยเข้าใจไหมลูกโอเคพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วถอดรหัสภาพสำนวนที่1คืออะไรกลุ่มที่4ยกแล้วตอบเลยลูกตอบเลยให้ปลายทางก่อนนะให้ไปให้เพื่อนๆปลายทางได้ตอบด้วยดีกว่าปลายทางได้หรือยังเอ่ยน่าจะได้แล้วต้นทางตอบว่า
1: ลูกไก่ในกำมือ
0: ลูกไก่ในกำมือใช่หรือเปล่าคำตอบคือถูกต้องสุดยอดมารับรางวัลแปลว่าอะไรลูกไก่ในกำมือยังไม่บอกเดี๋ยวไปสืบค้นนะต่อมาพร้อมที่จะไปสำนวนที่2หรือยังเตรียมเลยหนูเก็บหัวใจแล้วใช่ไหมลูกโอเคสำนวนต่อมาคืออะไรกลุ่มที่2ยกมือแล้วเร็วตอบว่าอะไรลูก
2: เขียนเสือให้วัวกลัวค่ะ
0: เขียนเสือให้วัวกลัวถูกต้องไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดยอดมารับรางวัลเลยครับกลุ่มที่2ต่อมาตอนนี้ไปทางทันคุณครูอยู่ใช่ไหมน่าจะทันนะเพราะว่าไปพร้อมกันสำนวนมันง่ายมากเลยต่อไปสำนวนที่3คืออะไรดูที่รูปภาพถ้าได้แล้วมะลิยกมือแล้ว
3: ขวางูไม่พ้นคอค่ะ
0: ถูกไหมถูกไหมดูให้ดีอ่านให้ถูกให้ตอบอีกรอบนึงเอามือจับหัวจับลายจับเอวคุณครูจะนับ1 2 3แล้วยกนะ1 2กลุ่ม5ยกได้อีกนะ1 2 3กลุ่มไหนดีกลุ่มที่3คำตอบคืออะไรลูกกลุ่ม3ตอบเลยลูก
3: คว้างงูไม่พ้นคอค่ะ
0: คว้างงูไม่พ้นคอเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดยอดดูจากอะไรดูจากรูปภาพเนาะง่ายมากเลยต่อมามารับรางวัลครับกลุ่มที่5ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเอาใหม่

หนูต้องอ่านให้ดีนะลูกนะคำนี้อ่านว่าอะไรคำหน้าอ่านว่าขว้างไม่ใช่ขวางนะอ้าวต่อมาต่อไปสำนวนนี้คืออะไรใครตอบได้อ่ะคืออะไรลูกสำนวนนี้คืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสามพยางค์สามพยางค์อ่ะมะลิไอ้กลุ่มที่3

0: ปากแตกยังไม่ถูกอ่ะกลุ่ม4ยกมือคืออะไรใกล้แล้วผิดไป1คำ3คำลูก3คำ3พยางค์
1: ระฆังฟันแตก
0: ระฆังฟันแตกไม่ใช่อ่ะดูดีๆดูดีๆดูดีๆมันคือรูปอะไรอ่ะมาเร็วมี3คำเท่านั้นอ่ะโปรดยกมือคือ
1: คาปากแตกครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมาเฟียตอบว่ามีคำว่าแตกอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: ตีฟันแตก
0: ตีฟันแตกยังไม่ใช่อ่ะมีคำว่าปากกับคำว่าแตกอ่ะใบให้แล้วนะคำหน้าคืออะไรคำหน้าคืออะไรใครจะตอบยกมือเลยกลุ่มไหนยกแล้วก็ยกได้อีกนะอ่ะกลุ่มที่1ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเด็กๆดูรูปภาพแรกคือรูปอะไรใช่ระฆังเหรอมันคืออะไรลูกเวลาเราไปวัดน่ะมันเราไปตีอะไรกลุ่มที่1ตอบว่าตอบว่าอะไรลูก
1: โมงปากแตก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่โมงไม่ใช่โมงอันนี้เป็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีนักเรียนเคยเห็นไหมเวลาเราไปวัดไปทำบุญเราไปตีอะไรอ้าวเร็วเร็วเร็วถ้าไม่ได้จะเฉลยแล้วนะปลายทางน่าจะตอบได้แล้วป่านนี้อ่ะกลุ่มสี่อีกไหมอ่ะอีกรอบหนึ่งคำตอบคือ
1: ของปากแตก
0: ของปากแตกถูกต้องสุดยอดอ่ะมาเลยลูกมาเลยไม่เคยได้ยินละสิสำนวนนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้สืบค้นนะว่าแปลว่าอะไรต่อมาอ่ะต่อมาแล้วเร็วอ่ะกลุ่มที่3มีมี่ยกแล้วอ่ะเด็กๆเงียบก่อนลูกฟังเพื่อนด้วยมีมี่ตอบว่า
1: ปลาหมอตายเพราะปากค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องมารับรางวัลเป็นยังไงทีนี้รู้จักสำนวนมากขึ้นหรือยังรู้จักมากขึ้นหรือยังลูกรู้จักแล้วนะจริงๆแล้วสำนวนเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราได้รู้จักกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้กันอยู่แล้วทำดีๆลูกค่อยๆวางนะแล้วก็ค่อยๆเดินไปอ้าวเชิญอ่ะทีนี้มาดูที่สำนวนพวกนี้รู้ความหมายไหมรู้ความหมายไหมในใครบอกความหมายได้บ้างว่ามันแปลว่าอะไรบ้างสักหนึ่งสำนวนก็ได้ลูกสักหนึ่งอย่างมีไหมไหนกลุ่มไหนจะอธิบายได้มันมีสำนวนอะไรนะคล้องปากแตกคว้างงูไม่พ้นคอปลาหมอตายเพราะปากลูกไก่ในกำมือแล้วก็อะไรอีกเขียนเสือให้วัวกลัวเนี่ยสำนวนพวกนี้หลายๆคนรู้จักแต่ว่าเพียงแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยที่จะไปสืบค้นต่อว่าเอ๊ะสำนวนพวกนี้มันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ในสถานการณ์ไหนหรือบริบทไหนในใครอธิบายได้บ้างสักหนึ่งสำนวนปลายทางได้ไหมลูกหนึ่งสำนวนก็ได้ให้หัวใจก็ได้ไหนใครจะอยากจะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังสักหนึ่งเอาอันไหนก็ได้ที่เด็กๆคิดว่ารู้จักมีไหมพัฒนารู้จักสักหนึ่งอันไหมลูกคว้างงูไม่พ้นคอแปลว่าอะไรงูมันมีพิษไหมอันตรายไหมอันตรายแล้วเราคว้างออกไปแต่มันแหวงกัดกลับมากัดที่คอเรานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกเราอธิบายในสิ่งที่เราเข้าใจก็ได้อ่ะเราคว้างสิ่งที่มันออกไปอันตรายออกไปแล้วมันกลับเข้ามาเนี่ยมันพ้นไหม
2: ไม
0: ่พ้นแล้วมันเป็นสำนวนที่เป็นไงดีหรือไม่ดีไม่ดีมันก็เป็นการเปรียบเปรยว่าเราเอาสิ่งที่มันอันตรายออกไปจากตัวเราสุดท้ายมันก็แว้งกลับมาที่ตัวเราก็กลับมากัดเราก็เหมือนงูนั่นแหละใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเด็กๆก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าสำนวนแต่ละสำนวนที่เราจะได้รู้จักกันวันนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้สืบค้นในพจนานุกรมแล้วก็สืบค้นในช่องทางอื่นๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะวันนี้มาดูว่าสิ่งที่เรียกว่าสำนวนไทยที่เราทายภาพปริศนากันมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นชี้ให้เห็นความสามารถทางภาษาของคนโบราณเนาะที่มีการ เปรียบเทียบมีการ

เรียบเรียงเอาถ้อยคำเอาข้อความยาวๆมาสั้นมาให้มันสั้นลงทำให้มันเป็นคำคล้องจองหรือเป็นคำที่ต่อกันแค่ไม่กี่คำแต่ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งใช่ไหมนี่แหละคือความสามารถทางภาษาของคนไทยนะเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจเช่นทำให้เรารู้หน้าที่ทำให้เราเป็นคนรอบคอบทำให้เรารู้กาลเทศะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรรู้เวลาแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของสำนวนนะวันนี้เด็กๆจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยบอกความหมายให้ได้โดยจะต้องสืบค้นนะครับแล้วก็ใช้สำนวนไทยได้ถูกต้องรู้ว่าสำนวนนี้เหมาะกับบริบทแบบไหนแล้วก็เห็นคุณค่าของการใช้สำนวนไทยให้ตรงความหมายแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ด้วยนะนี่คือจุดมุ่งหมายของเราที่จะต้องเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับทีนี้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยลองอ่านดูซิที่หน้าจอสำนวนไทยคืออะไรพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ

0: แสดงว่าสำนวนเนี่ยมีความหมายตรงตัวหรือไม่ตรงตัว
1: ไม
0: ่ตรงตัวนะคะเป็นถ้อยคำนะหรือเป็นข้อความก็ได้ที่สืบต่อกันมานานหรือไม่นาน
1: นาน
0: มากนะมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ด้วยนะเพื่อให้ผู้รับได้ไปตีความทำความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งเพราะอะไรต้องเป็นแบบนั้นก็อย่างที่ครูกล่าวไว้ในต้นชั่วโมงว่าการใช้สำนวนไทยเนี่ยคนโบราณจะไม่สอนกันแบบตรงๆจะไม่กล่าวตำหนิตรงๆจะไม่เตือนตรงๆจะต้องเป็นการเตือนผ่านสำนวนใช่ไหมคนฟังต้องไปตีความอีกขั้นหนึ่งว่าเอ๊ะเขาพูดแบบนี้มันแปลว่าอะไรนะครับอ่ะมาดูต่อแล้วเกร็ดความรู้มีการสันนิษฐานว่าสำนวนเนี่ยมีอยู่ในภาษาพูดมานานมากแล้วก่อนที่จะมีภาษาเขียนเกิดขึ้นซะอีกโดยมีคนก็ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยและเพราะว่ามันภาษาเขียนของเราเริ่มต้นใช่ไหมครับก็มาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยนะก็คือมีเริ่มต้นที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สุดก็คือศิลาจารึกหลักที่1ใช่ไหมซึ่งในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยก็ปรากฏสำนวนที่ว่าไพร่ฟ้าหน้าใสเคยได้ยินไหมไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรไพร่ฟ้าคืออะไรลูกไพร่ฟ้าก็คือประชาชนใช่ไหมก็คือประชาชนที่อยู่ในสุโขทัยแล้วคำว่าหน้าใสล่ะมันแปลว่าอะไรหน้าไม่มีสิวหรือเปล่า
1: ไม
0: ่มันเป็นการเปรียบว่าอะไรหน้าผ่องใสแสดงว่าคนที่มีหน้าตาแจ่มใสผ่องใสต้องเป็นคนยังไงมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความสุขแสดงว่าคำว่าไพร่ฟ้าหน้าใสเนี่ยก็เป็นการสำนวนเชิงเปรียบเทียบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในสุโขทัยเนี่ยภายใต้การปกครองของกษัตริย์สุโขทัยก็อยู่ได้ด้วยความสุขอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองด้วยความร่มเย็นประมาณนั้นเขาก็เลยเป็นคำนี้ออกมาอยู่ในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามนั่นเองนะครับแล้วสำนวนที่2ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันแสดงให้เห็นอะไรลูกสำนวนนี้ความอะไรในน้ำมีปลาเนี่ยแสดงว่าถ้าน้ำไม่ดีปลาจะอยู่หรือปลาจะตาย
1: ปลา
0: ตายแสดงว่าเป็นยังไงมันแสดงให้เห็นอะไรเป็นยังไงลูกอะไรนะความมีคุณค่าแล้วอะไรล่ะมีคุณค่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยเด็กๆลองนึกภาพนะถ้ามันแห้งแล้งมันจะเกิดสิ่งนี้ไหมไม่แสดงว่าในสมัยนั้นต้องเป็นยังไงลูกมันต้องอุดมสมบูรณ์หรือมันต้องแห้งแล้งมันต้องอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเนาะแบบมันต้องอุดมสมบูรณ์มีปลาหาปลาง่ายไม่อดไม่อยากประมาณนั้นเนาะมองไปทางไหนก็มีปลาไม่อดเลยแล้วก็ในนาก็มีข้าวให้กินมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของคนไทยในสมัยนั้นตั้งแต่สุโขทัยอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานนะว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณมากๆก่อนที่จะมีภาษาเขียนนั่นเองนะครับเนาะทีนี้ต่อมาในสำนวน

ไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมากมั้งแต่สมัยก่อนนะอย่างที่บอกว่าเป็นภาษาพูดเนาะมันก็เป็นวรรณกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการพูดสืบต่อกันมาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดมาเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้นักเรียนคิดว่าคำมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมได้ก็อย่างยกตัวอย่างเช่นณัฐนนท์พูดเมื่อสักครู่ไม่ผิดนะอะไรนะหนักไม่เอาเบาไม่สู้เนี่ยมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆบางเด็กรุ่นนี้อาจจะได้ยินแบบนี้แต่คนรุ่นก่อนอาจจะได้ยินอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นมันเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีการถ่ายทอดผ่านการพูดผ่านการเล่าออกมานะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือความหมายแล้วก็คำสอนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าจำได้ทุกคำทุกตัวอักษรก็ยิ่งดีไปเลยเนาะเราจะได้รู้เรียนรู้ภูมิปัญญาของคนไทยที่มีการถ่ายทอดมาให้เราได้เรียนรู้กันเอาไว้สำนวนแบ่งออกเป็น2แบบสำนวนที่เป็นสุภาษิตแล้วก็สำนวนที่เป็นคำพังเพยเคยได้ยินไหม2แบบนี้เคยได้ยินไหมลูกเคยนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าจริงๆมันมีอยู่3อย่างมันมีสำนวนมีสุภาษิตมีคำพังเพยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับสำนวนคำว่าสำนวนเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะเลยก็คือสำนวนที่มีลักษณะเป็นสุภาษิตแล้วก็สำนวนที่มีลักษณะเป็นคำพังเพยซึ่ง2อย่างนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ใกล้เคียงกันอาจจะแยกไม่ออกแต่มันมีวิธีการแยกอยู่นะเดี๋ยวคุณครูจะสอนเด็กๆว่าเออเราจะดูยังไงว่าอันนี้เป็นสุภาษิตและอันนี้เป็นคำพังเพยเนาะแล้วก็ดูความหมายว่าเขาต้องการจะสอนเรื่องอะไรนะครับอ่ะทีนี้พอรู้จักสำนวนแล้วความรู้เรามีแค่นิดเดียวเองลูกจุดมุ่งหมายของวันนี้ก็คือเด็กๆจะต้องมาลองไปค้นคว้าว่าสำนวนที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ศึกษาวันนี้มีแค่10สำนวนเท่านั้นอยากจะรู้ว่าจะสามารถเปิดได้ไหมนะวันนี้เราจะเล่นเรียนผ่านการเล่นเกมเปิดป้ายทายสำนวนนะแบ่งกลุ่มเลยตอนนี้เราแบ่งกลุ่มกันแล้วเนาะปลายทางก็แบ่งกลุ่มเหมือนกันนะครับอาจจะเป็น 4-5 คนหรือตามความสะดวกของคุณครูก็ได้เลยนะครับว่าเด็กของห้องเรามีประมาณไหนสัก 3-4 กลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มละ2คนก็ได้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเหมือนกันอ่ะต่อไปเด็กๆก็มีกระดานไว้บอร์ดแล้วหรือยังตอนนี้มีแล้วหรือยังอ่ะเตรียมขึ้นมาเลยลูกแล้วก็ปากกาด้วยนะตอนนี้เราเก็บหนังสือแล้วลงใต้โต๊ะก่อนบนโต๊ะของเราจะมีแค่กระดานไว้บอร์ดมีแค่ปากกาไว้บอร์ดแล้วก็มีป้ายกลุ่มนะนอกนั้นเก็บลงใต้โต๊ะให้หมดเลยเก็บหนังสือลงใต้โต๊ะให้หมดเลยลูกของตัวเองนะตอนนี้ทุกคนเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวกลุ่มที่1ยังไม่เก็บเรียบร้อยเลยเก็บลงใต้โต๊ะก่อนลูกเอามือจับหัวลายเอวปิดวาจาแล้วฟังกติกานะกติกาก็คือคุณครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพสำนวนนะแล้วก็ดูว่าสำนวนนั้นคืออะไรวิธีการสังเกตคือดูที่รูปภาพเลยแล้วก็จะมีคำให้ด้วยเหมือนกับตอนที่เล่นตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นคำแบบเป็นรูปภาพที่เป็นคำแต่อันนี้เป็นรูปภาพทั้งหมดเลยเด็กๆก็ต้องดูเองว่าสำนวนนี้คืออะไรนะถ้าเขียนถูกต้องจะได้1คะแนนโอเคไหมต้องเขียนถูกต้องทุกคำสะกดก็ต้องถูกด้วยนะโอเคหรือเปล่าถ้าสะกดผิดหรือตกไป1คำแสดงว่าผิดและสำนวนนั้นไม่ถูกต้องนะครับนี่คือกติกานะได้1คะแนนเวลาเด็กๆได้1คะแนนก็ต้องเขียนทดไว้บนกระดานของเราสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดานถ้าเตรียมไม่ทันไม่เป็นไรใช้กระดาษธรรมดาก็ได้กระดาษที่ใช้แล้วก็ได้ด้านหลังนะครับคุณครูแจกให้เลยกลุ่มละ10แผ่นแล้วก็เขียนทีละสำนวนได้เหมือนกันนะอ่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะทีนี้เด็กๆเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับหัวใจกี่ดวงดีวันนี้3ให้แค่กลุ่มเดียวนะกลุ่มที่ถูกต้องมากที่สุดนะ3ค่ะให้3ดวงโอเคนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วต้องปิดวาจากลุ่มไหนยังไม่พร้อมกลุ่มไหนยังไม่ปิดวาจาอ่ะกติกาเข้าใจแล้วนะปลายทางพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับสำนวนแรกคือเดี๋ยวครูจะเปิดภาพแล้วมันจะเป็นภาพเด้งมาแล้วก็จะมีคำ

0: มาให้กลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วอย่าให้เพื่อนลอกนะเก็บไว้ก่อนเมื่อครูเคาะสัญญาณแปลว่าเด็กๆต้องชูป้ายขึ้นมาทันทีโอเคไหมอ่ะพร้อมภาพที่1คืออะไรเราจะไม่คุยเสียงดังนะลูกนะเพื่อนกลุ่มอื่นจะได้คำตอบเรานะเดี๋ยวให้นับให้กดกระดิ่งก่อนถึงจะชูขึ้นมาได้ยังเอ่ยติ๊กต๊อกหมดเวลาเมื่อกี้มีกลุ่มที่พูดเสียงดังมากเลยกลุ่มไหนกลุ่มที่เท่าไหร่ข้อต่อไปไม่คุยนะต้องคุยเฉพาะในกลุ่มนะลูกเดี๋ยวคนอื่นได้คะแนนเราไม่ได้รางวัลนะบอกไว้ก่อนเลยคำตอบคืออะไรตอบดัง
1: ๆสีส้มไม่ควาย
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องกลุ่มไหนเขียนถูกชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาถ้าถูกใส่1คะแนนขีดเอาไว้กลุ่มนี้เขียนไม่ถูกนะไม่ได้คะแนนนะครับกลุ่มที่2ลบออกลบออกลูกลบออกสำนวนต่อมาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณนะถ้าพร้อมแล้วภาพนี้คืออ้าวเร็วๆๆๆ TikTok TikTok TikTok เดี๋ยวคุณครูนับให้สัญญาณนะช่วยกันนะลูกได้หรือยังได้แล้วหมดเวลาชูขึ้นมาเลยสำนวนนี้คือมีกี่พยางค์ลูกถูกต้องจับปลาสองมือสำนวนต่อมาสำนวนต่อมาภาพนี้คืออะไรดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีเอาเร็วเร็วเร็วคิดให้ดีนะมีหลายคำนะดูจำนวนคำหรือจำนวนพยางค์ให้ดีนะลูกครูขีดเส้นเอาไว้ดูให้ดีนะนับให้ดีนะเร็วดูซิกลุ่มไหนจะตอบถูกระหว่างต้นทางกับปลายทางใครจะเก่งกว่ากันอ่ะสำนวนนี้มาเลยเสร็จยังนับให้ดีนับให้ดีมีกี่พยางมีกี่พยางลูก9คำหรือ9พยางนะในสำนวนนี้นะดูให้ดีดูให้ดีได้หรือยังปลายทางได้หรือยังเอ่ยได้ยังลูกเคยไหมเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมเคยแล้วทำไมตอบไม่ได้กำลังจะได้ให้เวลาอีก20วินาทีกลุ่ม2ได้แล้วน่าจะได้รางวัลนะกลุ่มนี้เขียนไม่ถูกกลุ่ม5ได้ไหมลูกไม่ได้ขาดไปคำนึงนับดีๆนับดีๆเร็วหมดเวลาหมดเวลาชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาได้กี่คำกลุ่มที่1ไม่ได้กลุ่มที่2ได้ว่าช้างตายทั้งตัวบัวปิดไม่มิดกลุ่มที่3ได้ไหมช้างตายเอาใบบัวมาปิดตัวกลุ่มที่4ช้างตายอะไรช้างตายเฉยๆกลุ่มที่5ช้างตายก็ปิดใบบัวไม่มิดสรุปคำตอบคืออะไรมีกลุ่มไหนถูกไหมเนี่ยคำตอบคือช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดแค่นั้นมีกลุ่มไหนถูกไหมไม่มีสำนวนนี้ยาวนะดีใจที่ไม่มีใครได้เหมือนเราปลายทางตอบถูกไหมลูกถ้าได้บวก1คะแนนไปเลยนะต่อไปสำนวนที่4คือเร็ว

0: ติ๊กตอกติ๊กตอกแม้สำนวนนี้ไวเลยนะคำตอบคืออะไรลูกได้ยังหมดเวลาชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยลูกคำตอบคืออะไรตอบพร้อมกันดัง
1: ๆ
0: เขียนถูกหรือเปล่าขอเช็คหน่อยขอเช็คชูขึ้นมากลุ่มที่5เขียนไม่ถูกไม่ได้คะแนนกลุ่มนี้ไม่ได้คะแนนคางคกเขียนผิดถูกต้องถูกต้องถูกต้องได้3กลุ่มนะต่อไปภาพที่5ภาพที่5ป้ายกระต่ายอะไรเอ่ยมันมีอะไรอยู่บนนี้กระต่ายกับเต่าใช่หรือเปล่าก
2: ระต่ายเต่า
0: อ้าวเร็วมีกระต่ายกับมีพระจันทร์ใบให้ใบให้รู้แล้วใช่ไหมอย่าให้เพื่อนดูนะเร็วเร็วเร็วหมดเวลาชูขึ้นมากระชูขึ้นมาชูขึ้นมากระต่ายดูจันทร์อันนี้อะไรกลุ่มสองลองหันมาดูซิหนูเขียนว่าอะไรลูกกระต่ายมองจันทร์ใช่ไหมกลุ่มสามกระต่ายอะไรนะพระจันทร์กลุ่ม4ไม่ได้กลุ่ม5กระต่ายชมจันทร์คำตอบคือกลุ่มไหนถูกกระต่ายหมายจันทร์เคยได้ยินหรือเปล่าสำนวนนี้ลบออกเลยไม่มีคะแนนเดี๋ยวไปสืบค้นความหมายกันต่อมาต่อมาตั้งสติภาพที่6คือมีวัววัวอะไรเอ่ยวัวอะไรเอ่ยวัวอะไรเอ่ยเบาๆเบาๆอย่าให้เพื่อนเห็นนะแสดงว่านักเรียนไม่รู้จักสำนวนนี้แน่เลยวัวอะไรลูกวัวหายแล้วเขาทำอะไรวัวหายแล้วทำอะไรดูดีๆดูดีๆหมดเวลาชูขึ้นมาเลยลูกชูขึ้นมาคำตอบคือวัวหายทั้งคอกใช่ไหมใช่หรือเปล่าวัวหายล้อมคอกกลุ่มไหนถูกกลุ่มที่3เขียนถูกหรือเปล่าได้คะ1คะแนนเกือบถูกแล้วนะวัวหายทั้งคอกใช่ไหมมันแปลว่าอะไรกลุ่มนี้บอกว่าวัวหายสร้างคอกเกือบถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่นะลูกนะวัวหายล้อมคอกภาพที่7คืออะไรเอ่ยอุ๊ยอันนี้ง่ายมากเลยเขียนดีๆอ่านดีๆนะอ่านดีๆนะอย่าพลาดนะหมดเวลาชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยได้ไหมเอ่ยชูขึ้นมาเลยลูกคุณครูขออ่านหน่อยนะกลุ่มที่1บอกว่าเข็นครกขึ้นเนินกลุ่มที่2เข็นครกขึ้นเขากลุ่ม3คือเข็นครกขึ้นภูเขากลุ่ม4เข็นครกขึ้นภูเขากลุ่ม5เข็นครกครกหรือครกครกกลุ่ม5ตัดสิทธิ์เลยมีผิด1คําคําตอบที่เข้าทิ้งนะ4กลุ่มนี้ลองดูว่าใครจะถูกต้องคําตอบคือเข็นครกขึ้นภูเขาฟังก่อนฟังก่อนคนที่ตอบเข็นครกขึ้นเขาก็ถูกเหมือนกันกลุ่ม2ได้กลุ่มนี้ได้ไหมได้กลุ่ม3ได้กลุ่มนี้ไม่ได้นะครับขึ้นเนินไม่ได้นะไปต่อภาพที่8ภาพที่8คือดูดีๆดูดีๆดูคำดีๆสะกดให้ถูกสะกดให้ถูก

0: ได้ยังให้เวลาเขียนให้เวลาเขียนให้เวลาเขียนนิดนึงปลายทางเสร็จหรือยังลูกปลายทางตอนนี้ต้นทางพร้อมแล้วนะพร้อมหรือยังหมดเวลาชูขึ้นมาคำตอบคืออะไรลูกสำนวนนี
1: ้คือตารางผู้ใหญ่มาไม่กลับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องกลุ่มไหนถูกบ้างเนี่ยถูกทุกกลุ่มเลยใช่ไหมกลุ่ม4ถูกไหมไม่ถูกกลุ่ม1ถูกกลุ่ม3ถูกโอเคอ่ะนับคะแนนไปเลยต่อไปภาพที่9เหลืออีก2ภาพนะอ้าวภาพที่9ไปเลยอ้าวเร็วได้ยังเอ่ยเสร็จแล้วคำตอบคืออะไรหมดเวลาคำตอบคืออะไรลูก
1: ทางคุณ
0: ถูกต้องได้ทุกกลุ่มไหมได้ทุกกลุ่มบวกคะแนนไปสุดท้ายภาพที่10คือภาพนี้คืออุ้ยง่ายมากเลยปอกกล้วยให้ลิงกินใช่หรือเปล่าเขียนสะกดให้ถูกนะลูกดูให้ดีนะครับได้หรือยังได้หรือยังเร็วจะกดแล้วนะจะกดแล้วนะกดดันกลุ่มที่5หมดเวลาคำตอบคืออะไรปอกกล้วยเข้าปากคำว่าปอกเขียนยังไงปอกปอกปอกกลุ่มไหนเขียนปลอกมีไหมกลุ่มไหนเขียนปลอกกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มนี้เขียนอะไรปลอกใช่ไหมไม่ได้กลุ่มนี้ปลอกกลุ่มนี้เขียนปลอกหมดเลยไม่ได้สักกลุ่มเลยแต่จริงๆแล้วต้องเป็นอะไรลูกปอกกล้วยเข้าปากนะตอนนี้นับคะแนนรวมแล้วเขียนตัวโตๆไว้ตรงกลางกลุ่มไหนได้มากที่สุดโชว์ขึ้นมาครูจะนับ1 2 3เด็กๆโชว์กระดานเลยนะ1 23ได้กี่คะแนนโอ้โหกลุ่มไหนชนะเนี่ยกลุ่มที่3ชนะปรบมือให้กลุ่ม3ด้วยเก่งมากกลุ่ม3มาเลยลูกกี่ดวงนะหัวใจ3ดวงเลือกเสร็จแล้วติดที่ของตัวเองนะครับทีนี้เด็กๆที่อยู่ในห้องฟังก่อนแล้วก็ปลายทางด้วยนะกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้สืบค้นความหมายของสำนวนที่เราเล่นเกมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยใช้ใบงานนะใบงานของเราก็คือใบงานที่6เรื่องความหมายของสำนวนฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลใบงานเด็กๆด้วยนะครับใช้ใบงานเดียวกันทั้งต้นทางและปลายทางนะโดยเด็กๆจะต้องไปสืบค้นความหมายของสำนวนที่เราเล่นเกมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็เขียนนักเรียนเห็นคำว่าหมายถึงไหมลูกข้างล่างเห็นไหมตรงนี้แหละให้เขียนความหมายลงไปแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นข้างบนตรงนี้ให้ทำอะไรตรงนี้ให้ทำอะไรให้ทำอะไรลูกตรงนี้ให้คัดลายมือแต่ยังไม่ต้องคัดนะไปคัดที่บ้านเป็นการบ้านอันนี้มอบหมายไว้ก่อนเลยแต่วันนี้ชั่วโมงนี้ให้เด็กๆทุกคนช่วยกันสืบค้นความหมายแล้วเขียนให้คุณครูก่อนนะครับ10ความหมายนี้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่นานนะโดยเราจะใช้เครื่องมือก็คือพจนานุกรมเป็นฉบับออนไลน์ก็ได้หรือเป็นพจนานุกรมนักเรียนก็ได้หรือเครื่องมือ

เล็ตก็ได้นะครับท่านครูปลายทางสามารถจัดการให้เด็กๆได้ก็สามารถใช้ได้เลยนะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้มารับตัวแทนมารับ iPad ไปแล้วก็ไปสืบค้นให้คุณครูช่วยกันนะ10ข้อให้เวลาแค่5นาทีในการทำเชิญได้เลย

เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็ทําใบงานกันเรียบร้อยดีใช่ไหมครับคุณครูให้สืบค้นความหมายของสำนวนทั้ง10สำนวนจากแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับตอนนี้เด็กๆปลายทางก็น่าจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราสามารถสืบค้นได้จากพจนานุกรมก็ได้หรือในโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad ก็ได้แล้วก็หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าในแต่ละสำนวนหมายถึงอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆได้ร่วมกันอ่านที่หน้าจอก็ได้นะครับถ้าคนไหนยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวเราไปสืบค้นเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยบันทึกลงในใบ

มาส่งคุณครูได้เหมือนกันนะครับมาดูที่ความหมายแรกสีซอให้ควายฟังหมายถึงอะไรดูซิสีซอให้ควายฟังสั่งสอนแนะนำคนโง่ย่อมไม่ได้ผลเสียเวลาเปล่าก็เป็นการเปรียบคนโง่กับอะไรควายใช่ไหมนะเรามักจะเสมอเลยเวลาเขาว่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันก็เป็นคำที่มาจากโบราณนะจับปลาสองมืออ่ะอ่านพร้อมกันนะครับจับปลาสองมือหมายถึงมันคือการเสี่ยงนะจับปลาเนี่ยมันยากใช่ไหมการที่เราทำอะไรสองอย่างยากๆเนี่ยมันไม่เสร็จสักอย่างต้องเอาทีละอย่างนะครับต่อมากระต่ายไม้จันแปลว่าอะไรกระต่ายไม้จันดูก็เปรียบกับอะไรกระต่ายหมายจันใช่ไหมกระต่ายก็คือผู้ชายดวงจันก็คือผู้หญิงนะคืออยู่สูงส่งเลยแต่ว่าเราเอื้อมไม่ถึงแต่เราหมายปองเขาสำนวนที่4คือคางคกขึ้นวอหมายถึง

คนที่มีฐานะต่ำต้อยก็เปรียบได้กับคางคกนะพอได้ดีก็แสดงกริยาอวดดีแล้วก็ลืมตัวอ่ะต่อมาเข็นครกขึ้นภูเขาหรือว่าเข็นครกขึ้นเขาก็ได้หมายถึงอะไรลูก

คนโบราณเนี่ยเด็กๆเคยเห็นครกสมัยโบราณไหมมันไม่ใช่ครกเหมือนเราตำส้มตำสมัยนี้เนาะเป็นครกตำข้าวอ่ะที่มันใหญ่ๆอ่ะเราการที่เราจะเอาขึ้นเขาได้ลำบากไหมลำบากก็เปรียบกับการที่ใช้ความลำบากต้องอดทนมากๆหรือบางทีก็การเข็นครกเนี่ยมันเกินกำลังของตนจะเข็นขึ้นไปเนี่ยมันยากลำบากเกินอ่ะข้อที่6คือวัวหายล้อมคอกแปลว่าอะไรวัวหายล้อมคอกอ่ะอ่านเร็วก็เปรียบได้กับเลี้ยงวัวตอนที่เลี้ยงอยู่เนี่ยไม่ได้มีการล้อมคอกเอาไว้พอโจรมาขโมยเสร็จเพิ่งรู้ตัวว่าจะต้องล้อมคอกเพื่อให้ไม่ให้วัวหายเนาะต่อมา7ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดแปลว่าอะไร

0: ก็เหมือนกับช้างมันตัวใหญ่ใช่ไหมลูกช้างตายเนี่ยเอาใบบัวมาปิดใบบัวกับช้างไหนใหญ่กว่ากัน
1: ช
0: ้างปิดได้ไหมไม่ได้เขาก็เปรียบว่าความชั่วหรือความไม่ดีความร้ายแรงต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะปิดมันไม่ได้หรอกเนาะคนก็รู้ทั่วไปต่อมาเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดอันนี้ง่ายมากเลยแปลว่าอะไรเอาอ่านพร้อมกันดังๆนะก็เหมือนกับการที่เราเชื่อฟังผู้ใหญ่นั่นเองมันจะก็จะดีเสมออ่ะทำนาบนหลังโคนแปลว่า
2: หาผลประโยชน์ใส่ตนโดย
0: ขูดรีดผู้อื่นนะก็เหมือนกับไปทำนาบนหลังคนนะไปเอาประโยชน์ให้ตัวเองแต่ว่าเป็นการขูดรีดคนอื่นสุดท้ายปอกกล้วยเข้าปากแปลว่าง่ายหรือสะดวกนะเด็กๆไปเขียนมาให้ถูกต้องสำหรับใครที่หาความหมายไม่ได้อย่างไรก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวส่งการบ้านที่คุณครูหลังจากจบชั่วโมงนี้นะปลายทางก็เหมือนกันนะครับไปสืบค้นเพิ่มเติมแล้วก็ไปเรียนรู้สำนวนอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะที่เราควรจะรู้จักนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็

ขอฝากเรื่องราวเกี่ยวกับสำนวนเนาะถือว่าเป็นคำสอนของคนโบราณของคนไทยในสมัยโบราณที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้เหมือนกันนะครับที่เราได้ใช้สืบต่อกันมาเพราะว่าภาษาก็คือวัฒนธรรมเหมือนกันคุณครูก็ขอฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเอาไว้นะไปสืบค้นเพิ่มเติมเราจะได้รู้จักสำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญในชั่วโมงต่อไปนะฝากให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องสุภาษิตคำพังเพยแล้วก็ชุดกิจกรรมจิ๊กซอต่อคำพังเพยรวมทั้งใบงานที่7เรื่องคำพังเพยเดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นคำพังเพยในเรื่องของสำนวนไทยใจชื่นชมที่เป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาเด็กๆทุกคนไว้ก่อนแล้วก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากในเรื่องของเกี่ยวกับครอบครัวของเราที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่ผ่านมาวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เชื่อว่ามีความสำคัญกับนักเรียนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่มีความสำคัญกับเราใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตประจำวันนะคะที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีการร่วมการทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนนะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเราจะต้องมีการปฏิบัติตนต่อเพื่อนของเราอย่างไรก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้

นี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดีได้นักเรียนจะได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะทีนี้นะคะเด็กๆคะเมื่อพูดถึงเพื่อนนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยคุณครูสกิเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนนะคะอาจจะมีเพื่อนในห้องหรือว่าอาจจะมีเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้อยากจะทราบว่ามีใครบ้างที่สามารถให้ความหมายของคำว่าเพื่อนได้บ้างเอ่ยมีไหมคะตามความคิดของนักเรียนตอนนี้เราคิดว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยคืออะไรหรือว่าหมายถึงอะไรมีใครสามารถให้ความหมายได้บ้างมีไหมเอ่ยถามก่อนห้องนี้มีใครไหมที่ไม่มีเพื่อนเลยมีไหมมีไหมไม่มีเนาะเพราะตอนนี้ทุกคนมีเพื่อนหมดเลยใช่ไหมคะทีนี้เราคิดว่าเพื่อนเนี่ยคำว่าเพื่อนคำนี้เราคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไรเพื่อนคือใครตามความคิดของนักเรียนมีไหมเอ่ยตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเนี่ยลองช่วยกันปรึกษานะคะลองปรึกษากันดูว่าคำว่าเพื่อนเชื่อว่าคำนี้เราได้ยินกันมาบ่อยแล้วนะคะน่าจะหมายถึงอะไรนะคะหรือว่าหมายถึงใครนะคำว่าเพื่อนนะนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถปรึกษากันได้เลยค่ะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยว่าคำว่าเพื่อนนะคะตามความคิดของนักเรียนแล้วหมายถึงอะไรตอนนี้ให้ทุกกลุ่มปรึกษากันได้เลยค่ะ

0: นะคะพร้อมที่จะตอบคำถามคำถามนี้เนาะว่าคำว่าเพื่อนนะคะตามความคิดของนักเรียนแล้วหมายถึงอะไรกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้วกลุ่มอื่นเดี๋ยวฟังคำตอบจากกลุ่มของเพื่อนด้วยนะกลุ่มที่หนึ่งใครเป็นตัวแทนคะเชิญได้เลย
2: เป็นที่พึ่งเราแล้วทำให้เรามีความสุขแล้วก็สนิทค่ะ
0: เป็นคนที่คอยเป็นที่พึ่งให้กับเรานะคะแล้วก็เป็นคนที่เราสนิทด้วยนะคะอันนี้คือความหมายของคำว่าเพื่อนในจากกลุ่มที่หนึ่งนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มที่สองกันบ้างตัวแทนกลุ่มที่สองเชิญได้เลยค่ะ

0: พื่อนคือบุคคลที่อายุรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันค่ะ
1: คือคนที่อยู่รุ่นเดียวกับเรานะคะแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือว่าไม่ได้เป็นญาติกันนั่นเองเนาะอันนี้เป็นความคิดของกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3กันบ้างนะคะว่าจะมีความแตกต่างกันจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่2หรือเปล่าเชิญเลยค่ะ
2: คนที่เรียนมากับเราครับ
1: เพื่อนคือคนที่เรียนมารุ่นเดียวกับเราแค่นี้เลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากนะคะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะในกลุ่มที่3กลุ่มที่4ค่ะ
3: เป็นคนที่ปลอบใจเวลาร้องไห้หรือไม่มีเวลาทำอะไรอย่างอื่นค่ะ
1: เวลาที่เป็นไงเวลาที่เราอาจจะมีความไม่สบายใจนะคะเพื่อนเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่คอยปลอบใจเรานั่นเองนะคะก็จะมีความแตกต่างนะจากในของกลุ่มที่1 2 3และ4นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะคะกลุ่มที่5ค่ะเชิญได้เลย
4: เป็นคนที่ให้ความห่วงใยกับเราที่เมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนซีหรือเป็นได้แค่เพื่อนค่ะ
1: นะคะเพื่อนก็คือคนที่คอยให้ความห่วงใยเรานะคะไม่ว่าจะสนิทกันหรือว่าไม่สนิทกันนะคะแต่ก็จะเป็นคนที่ห่วงใยเราเสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะของคำว่าเพื่อนตามความคิดของนักเรียนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรหรือว่าคืออะไรเนาะคำว่าเพื่อนนะคะเพื่อนก็คือคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยกันเนาะมีความคุ้นเคยกันจะอายุเท่ากันนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้นะคะเราสามารถเป็นเพื่อนได้กันหมดเลยทีนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะแน่นอนว่าเราก็จะมีความสนิทกันนะคะบางครั้งหากมีเรื่องที่เราไม่ทุกข์ใจอาจจะมีเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเด็กๆก็อาจจะมีการปรึกษากับเพื่อนของเราใช่ไหมคะอาจจะมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนคนที่เราไว้ใจได้นะคอยให้คำปรึกษากันนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นความหมายของคำว่าเพื่อนนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาก็จะมีความหลากหลายเลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามนี้กันบ้างดีกว่าเมื่อนักเรียนทราบแล้วนะคะว่าเพื่อนเนี่ยคือใครหมายถึงอะไรทีนี้อยากจะทราบว่าแล้วเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญอะไรกับนักเรียนถ้าหากว่านักเรียนมาโรงเรียนแล้วเราไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไหม
5: ไม
1: ่
5: ได
1: ้บางคนบอกว่าได้บางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้นะคะทีนี้คุณครูสกิอยากทราบว่าแล้วเพื่อนเนี่ยนะคะมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่3แล้วนะคะกลุ่มอื่นสามารถคิดไปพร้อมๆกันนะลองคิดดูนะคะว่าเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีเพื่อนเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบนะคะจากตัวแทนกลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ
6: คอยเล่นกับเราสอนการบ้านครับ
1: เนาะเพื่อนก็จะมีความสำคัญกับเราก็คือคอยเล่นเวลาที่เราอยู่ที่โรงเรียนนะก็จะเล่นด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันหรือบางครั้งถ้าหากว่าเรามีการบ้านแล้วเราทำเองไม่ได้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะให้เพื่อนช่วยสอนการบ้านได้นะคะหรือมีใครที่มีคำตอบอื่นอีกไหมมีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนกลุ่มที่3ไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมกลุ่มที่1มีไหมคะบางคนนะคะอาจจะคิดว่าเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญนะคะในเรื่องของเวลาที่เราอยู่ด้วยการทำกิจกรรมด้วยการคอยปลอบใจกันเหมือนที่นักเรียนตอบมานะคะเมื่อสักครู่นี้เนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าเพื่อนหมายถึงอะไรมีความสำคัญกับเราอย่างไรทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันเลยดีกว่าเนาะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมฉันอยากมีเพื่อนแบบนี้เดี๋ยวครูสกินะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะลองบอกสิว่าเพื่อนที่นักเรียนอยากมีเนี่ยเราอยากมีเพื่อนที่มีลักษณะเป็นแบบไหนนะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราอาจจะมี มีในใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะมีเพื่อนแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนลักษณะของเพื่อนนะคะที่นักเรียนชอบหรือเพื่อนที่นักเรียนอยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะคะเราอยากมีเพื่อนแบบไหนให้เราเขียนลงในกระดาษโน้ตเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกกระดาษโน้ตให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะคะจะได้รับกระดาษโน้ตแบบนี้ไปนะกระดาษโน้ตแบบนี้นะคะจะได้ไปทุกกลุ่มเลยได้แล้วนะคะให้นักเรียนแจกให้เพื่อนคนละ1แผ่นนะคะดึงแจกให้เพื่อนคนละ1แผ่นนะคะและให้นักเรียนเขียนลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนอยากจะมีเราอยากมีเพื่อนแบบไหนหรือเราชอบเพื่อนแบบไหนให้เราเขียนลงไปนะคะเขียนสั้นๆเนาะเขียนสั้นๆนะคะไม่ต้องเขียนยาวมากนะคะได้กระดาษโน้ตแล้วนะคะให้ทุกคนแจกให้เพื่อนในกลุ่มได้เลยเวลาที่เด็กเขียนนะเด็กเขียนให้ตรงนะเวลาเขียนนะคะให้มันอยู่ในแนวนี้นะให้กระดาษตรงที่เป็นกาวนะคะอยู่ตรงด้านบนเนาะเวลาเขียนนะ

0: ตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาติดนะคะกระดาษโน้ตโดยจะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1พร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะออกมาติดได้เลยติดบริเวณฝั่งนี้บริเวณฝั่งนี้ติดได้เลยติดเลยลูกเนี่ยสักสองให้เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนี้ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่สองพร้อมไหมคะได้เลยค่ะตรงกลางตรงนี้ให้เป็นกลุ่มเดียวกันเนาะให้เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่สองสีชมพูโอ้เขียนเยอะเลยโอเคค่ะกลุ่มที่3ค่ะตรงนี้กลุ่มที่3ติดได้เลยค่ะตรงนี้ตรงนี้โอเคกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตรงข้างล่างแล้วกันเนาะฝั่งนี้ติดได้เลยค่ะติดให้อยู่ในกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มเดียวๆกันเลยติดได้เลยโอเคนี่ตรงนี้ฝั่งนี้และกลุ่มที่5เชิญค่ะโอ้เด็กๆ เขียนกันมาเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็เขียนลักษณะนะคะของเพื่อนที่นักเรียนอยากจะมีนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกกลุ่มเลยมีลักษณะที่หลากหลายมากนะคะเยอะมากๆเลยนะคะ

บางคนเนี่ยเขียนหลายข้อเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นภาพรวมแล้วกันเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะที่นักเรียนได้เขียนมานั้นนะคะลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนอยากมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยากมีเพื่อนที่นิสัยดีนะคะชอบช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษานะคะหรือว่าเวลาที่เราต้องการที่จะให้เพื่อนเนี่ยช่วยสอนการบ้านอย่างนี้นะคะอยากให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยสอนการบ้านให้นะคะอยากได้เพื่อนที่เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนเก่งนะคะไม่ขี้งอนไม่ขี้งอนนะมีน้ำใจนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะและรวมไปถึงชอบคนที่ไม่โกรธง่ายติดตลกนะคะเราจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะห้องของเราเนี่ยนะคะนักเรียนก็อยากจะมีลักษณะของเพื่อนที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของเพื่อนที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้นักเรียนลองสังเกตดูตัวเองไปด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะคะมีคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากที่นักเรียนได้เขียนไปแล้วว่าคุณลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนอยากจะมีเนี่ยนะเราอยากมีแบบนี้แบบนี้ตรงกับคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีหรือเปล่านะคะคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีนะคะอย่างแรกเลยแน่นอนว่าจะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเราลองดูซิว่าตัวเราเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นคนที่มีน้ำใจมีจิตอาสาหรือเปล่านะคะการมีน้ำใจการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะนักเรียนแต่เวลาที่เรามีน้ำใจหรือช่วยเหลือคนอื่นหรือช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราเนี่ยเดือดร้อนนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนของเรานะคะไม่ได้นำเงินมาโรงเรียนแล้วก็อาจจะมายืมเราแบบนี้นะคะเพื่อนอาจจะมาขอยืมว่าเอ้ยเธอวันนี้เราลืมนำเงินมาเราขอยืมหน่อยได้ไหมนะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่เดือดร้อนสามารถให้เพื่อนยืมได้เนี่ยก็สามารถให้ได้แต่ถ้าหากว่าเราให้เพื่อนไปแล้วนะคะแล้วเป็นไงทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่มีเงินกินขนมไม่มีเงินซื้ออาหารกินในตอนเที่ยงเนี่ยอันเนี้ยส่งผลเดือดร้อนต่อตนเองแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีอื่นนะอาจจะไปบอกคุณครูแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเวลาที่นักเรียนไม่ได้นําอุปกรณ์การเรียนมาเนาะเราอาจจะขอยืมของเพื่อนนะคะครั้งแรกครั้งสองครั้งเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่ายืมบ่อยๆเนาะอันนี้ก็เราต้องเห็นใจเพื่อนด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าเรายืมใช้ของเพื่อนบ่อยๆเกินน่ะนะคะเพื่อนบางทีก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเราอาจจะมีน้อยอะไรแบบนี้เราอาจจะไม่ได้แบบว่าเตรียมมาให้เพื่อนยืมทุกวันอะไรแบบนี้เนาะเราต้องเกรงใจเพื่อนด้วยนะคะแต่การมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูด้วยนะเด็กๆว่าส่งผลเสียต่อตัวเราไหมทำให้ตัวเองลำบากหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะการให้เกลียดนะคะการให้เกลียดและมีความเกรงใจแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปนะคะการที่เราจะอาจจะยืมสิ่งของเพื่อนหรือยืมอุปกรณ์อะไรต่างๆกับเพื่อนเนี่ยนะคะเราจะต้องมีความเกรงใจด้วยไม่ใช่ยืมบ่อยๆเนาะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่ายืมแล้วเพื่อนไม่ให้เนี่ยเด็กๆอย่าไปโกรธเพื่อนนะเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าสมมติว่าเป็นของเราเนี่ยบางครั้งของบางอย่างเราก็หวงใช่ไหมคะเราก็หวงแบบนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะแต่การที่เราให้เกียรติแล้วก็มีความเกรงใจอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเป็นสิ่งที่เวลาที่นักเรียนโตขึ้นไปเนี่ยเราสามารถเนี่ยนำสิ่งนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะในชีวิตไม่ว่าจะในชีวิตเวลาที่นักเรียนไปทำงานกับคนอื่นนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เลยนะต่อมาค่ะแน่นอนว่าเพื่อนที่ดีนะคะจะต้องให้คำปรึกษานะคะการให้คำปรึกษาที่ดีกับเพื่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะเกิดปัญหาต่างๆนะคะคุณครูสกิไม่รู้แหละว่าปัญหาของเรานะคะมันจะแบบว่าทำให้เรารู้สึกนะคะเสียใจมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าหากว่า

0: เรามีเพื่อนนะคะคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านช่วงเวลาที่มันไม่ดีตรงนั้นเนี่ยมาได้นะคะและแน่นอนว่าเพื่อนที่ดีจะต้องไม่ชักชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าหากเราเห็นว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ดีอยู่หรือเขาอาจจะทำในสิ่งที่มันผิดอยู่เราเป็นเพื่อนที่ดีเราสามารถตักเตือนเพื่อนได้นะคะเพื่อนที่ดีจะต้องคอยตักเตือนกันนะนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเห็นว่าเพื่อนทำสิ่งไม่ดีเอ้ยทำเลยเธอทำเลยทำอะไรอย่างเงี้ยส่งเสริมในสิ่งที่ไม่ดีแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรนะคะเพื่อนที่ดีจะต้องชักชวนทำในสิ่งที่ดีนะถ้าเห็นว่าเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ถูกนะคอยเตือนนะคะนะห้ามปล่อยผ่านนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่อเพื่อนของเราในอนาคตได้นะคะในห้องนี้คิดว่าใครที่ตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนได้บ้างมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยหรือว่าใครในห้องนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องที่ไม่ทุกข์ใจแล้วชอบมาพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือมาปรึกษากับเพื่อนมีไหมคะเคยไหมหลายคนมีใช่ไหมคะบางครั้งเรามีเรื่องที่เราไม่สบายใจเนี่ยเนาะเราก็จะพูดคุยกับเพื่อนของเรานะคะเอามือลงได้นะคะหรือบางครั้งถ้าหากว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนมันเป็นเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราก็อาจจะปรึกษากับเพื่อนๆของเราหรือบางครั้งเราก็อาจจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปปรึกษากับคนในครอบครัวของเราเนาะจะเห็นว่าทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญต่อนักเรียนมากๆเลยนะคะในการใช้ชีวิตต่อมาค่ะคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีต่อมาแน่นอนว่าจะต้องให้กำลังใจกันเห็นไหมเมื่อตอนที่คุณครูสกิจถามคำถามนะคะตอนต้นชั่วโมงเนี่ยนักเรียนบอกว่าเพื่อนเป็นไงเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเราใช่ไหมคะคอยห่วงใยเรานั่นเองนะคะแน่นอนว่าคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีจะต้องให้กำลังใจกันนะมีความเมตตามีความจริงใจต่อกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเนาะเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนอาจจะเพื่อนเราอาจจะเรียนไม่ค่อยเก่งนะคะเวลาสอบอาจจะสอบได้คะแนนน้อยแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะให้กำลังใจกันนะปลอบใจกันนะคะนะไม่ต้องแบบว่าไปดุด่าหรือไปว่าเพื่อนแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้เป็นไงเพื่อนเราอาจจะเสียใจได้นะดังนั้นกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่คุณครูสกิเชื่อว่าทุกคนอยากจะได้รับจากเพื่อนใช่ไหมนะคะคุณลักษณะต่อมานะคะเราควรที่จะพูดคุยกับเพื่อนด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะเพื่อนที่ดีนะคะเวลาที่พูดคุยกันนะคะต้องใช้คำที่มันสุภาพแต่อาจจะมีหลายๆคนนะคะเราสนิทกับเพื่อนใช่ไหมเราก็อาจจะมีคำพูดนะคะที่เราอาจจะเป็นไงเอาไว้ใช้กับเพื่อนที่เราสนิทนะคะอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้คุณครูสกิอยากให้เด็กๆลองปรับดูนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลเวลาที่เราไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นแบบนี้เนี่ยนะเราอาจจะติดคำพูดเหล่านั้นไปได้นะเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนสนิทเราลองเปลี่ยนดูนะคะจากที่เราพูดแบบว่าคำที่มันไม่ค่อยสุภาพพูดให้สุภาพขึ้นพูดให้ดีๆขึ้นนะคะอันนี้มันก็จะส่งผลเวลาที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะนักเรียนสามารถนำคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีเนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองได้เราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนของเราเนาะอะไรที่เรารู้ว่าเราไม่ชอบให้เพื่อนทำแบบนี้เนี่ยนะคะจำไว้เลยนะเด็กๆเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับเพื่อนนะเราไม่ชอบเพื่อนที่พูดโกหกตัวเราเองเราก็อย่าไปพูดโกหกกับเพื่อนหรือเราไม่ชอบเพื่อนคนที่เป็นไงขี้แกล้งชอบแกล้งนะคะชอบมาหยอกชอบมาล้อเลียนเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีนะคะเด็กๆลองดูซิว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยมีคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีหรือเปล่ามีไหมไหนใครคิดว่าเรามีคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีบ้างยกมือให้ดูหน่อยเฮ้ยไม่มีเลยเหรอไม่มีเพื่อนที่ดีเลยเหรอห้องนี้มีไหมอ่ะขออีกรอบนึงห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองมีคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีช่วยยกมือโชว์ให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยค่ะมีไหมคะมีไหมไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องอายนะคะ
1: อ่า

0: ่ไหมคะมีบ้างบางคนอาจจะยังอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะอาจจะยังไม่มั่นใจตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีได้หรือเปล่าแต่คุณครูซากิเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าคุณลักษณะของเพื่อนดีๆเป็นแบบไหนให้เรานำสิ่งนี้ไปปรับใช้เนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปของเราเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เยี่ยมมากกิจกรรมต่อไปของเรานะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเพื่อนที่ดีในดวงใจเพื่อนที่ดีในดวงใจนะคะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนบอกความรู้สึกนะคะถึงเพื่อนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีในดวงใจนะนักเรียนจะเขียนถึงเพื่อนในห้องนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนต่างห้องก็ได้นะคะใครก็ได้ที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีในดวงใจนะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีกระดาษแจกให้นักเรียนทุกคนเลยในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางชี้แจงการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็ช่วยเหลือดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: เยี่ยมมากเดี๋ยวคุณครูสกิจแจกกระดาษให้นะคะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะได้เขียนความรู้สึกนะคะถึงเพื่อนที่ดีในดวงใจของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนเนี่ยนะคะเขียนความรู้สึกถึงเพื่อนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนนะคะของนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มละ1คนนะคะออกมาพูดถึงความรู้สึกที่เราได้เขียนถึงเพื่อนที่ดีในดวงใจของเรานะคะกลุ่มที่1พร้อมมั้ยเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญได้เลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยตัวแทนกลุ่มที่2คือใครคะใครเอ่ยเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะกลุ่มที่3แป๊บนึงค่ะกลุ่มที่3ใครคะเชิญด้านหน้าเลยลูกกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ขอ1คนนะคะกลุ่มละ1คนยืนได้เลยเดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะจากกลุ่มที่1กันก่อนนะคะว่าเขาเขียนความรู้สึกถึงเพื่อนที่ดีในดวงใจของเขานะคะอย่างไรบ้างนะคะเชิญได้เลยครับ
1: นายเป็นคนตลกเราดีใจนะที่เราได้เป็นเพื่อนกับนายครั้งแรกที่เราเจอนายตอนอนุบาลป.1และป.2และมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแต่ป.1ถึงป.3ดีใจที่ได้อยู่ห้องเดียวกับนายสร้างความสุขให้เราเยอะเลยล่ะ
0: อยากรู้ว่าเพื่อนที่เราเขียนเนี่ยคือใครบ้างครับ
1: มีเบนนี่ออโต้เพิร์ดเอ้ยเดี๋ยวทำไมเสียงมันเนี่ย
0: ไม่เป็นไรครับพูดไปเลย
1: เพิร์ดและไตเติ้ลครับ

0: ไตเติ้ลนะคะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยนะคะเชิญได้เลยลูกเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่2กันบ้างเนาะเชิญได้เลยค่ะ
1: เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะถึงแม้ฟาเซียจะขี้งอนวันใหม่เอาแต่ใจแต่เราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ว่ากี่ปีเราก็จะเป็นเพื่อนกันไม่ทิ้งกันค่ะ
0: นะคะเป็นเพื่อนกันตลอดไปถึงแม้ว่าเพื่อนอาจจะขี้งอนบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ให้อภัยกันเนาะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลย
2: เสียงสั้นมากเลยอ
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญได้เลยเรามีความรู้สึกอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนของเรา
1: อย่าทิ้งเรามาหาเราบ่อยๆนะ
0: เพื่อนของเราคนนี้คือใครคะ
1: ฟาเซียค่ะ
0: ฟาเซียนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้หน่อย
3: เยี่ยมใหม่แล้วขอโทษนะแล้วขอบคุณนะที่เธอมาเป็นเพื่อนกับเรานะเราขอโทษที่ไม่พูดและงอนเธออย่างให้เธอรู้ว่าเราขอโทษนะ
0: นี่นะคะฝากบอกถึงยายใหม่ใช่ไหมว่าอย่างงอนนะคะอย่าโกรธนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกถึงยายใหม่เนาะและคนสุดท้ายจากกลุ่มที่5ค่ะ
4: เรารักเองในฐานะเพื่อนสนิทถึงเฟมัสวินนี่เนยและเกณฑ์ค่ะเราแค่บอกว่าอย่าทิ้งเรานะถึงเราจะไม่สนิทกันมากแต่เราก็อยากอยู่กับเธอจนสิ้นลมหายใจ
0: โอ้ยซึ้งมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความในใจที่อยากจะบอกกับเพื่อนเนาะนะคะแสดงว่าสนิทกันมากเลยนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะคะซึ้งมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเพื่อนที่ดีในดวงใจเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้บอกความรู้สึกถึงเพื่อนของเรานั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนทุกคนเนี่ยควรจะปฏิบัตินะคะต่อกันนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนของเรานะคะแล้วก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับเพื่อนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะในครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือสมุดจดบันทึกนะคะซึ่งคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีกันไปแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะสามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีนะคะของเพื่อนเราได้และจะสามารถทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับเพื่อนของเราได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเข้าใจ

0: เราอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
3: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยชปณิธานสมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เด็กๆดูที่หน้าจอน่าจะทราบแล้วใช่ไหมลูกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้ว
1: 2
0: วันครับทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนไทยซึ่งวันนี้เราก็เดินทางมาถึงชั่วโมงที่2นะครับเด็กๆความที่จะเรียนรู้ได้ยังลูก
1: พร
0: ้อมแล้วนะปลายทางเป็นยังไงบ้างก็น่าจะพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนกันซึ่งวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสนานมาฝากเด็กๆทุกคนเลยทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมที่เราจะต้องตรวจสอบความรู้กันสักนิดหนึ่งคือกิจกรรมอะไรเอ่ย
1: คำไทยใช้ให้ถ
0: ูกคำไทยวันนี้คุณครูเสนอคำว่าให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: ชมพ
0: ู่ชมพู่ดูสิชมพู่อ่านได้แล้วต้องเขียนให้ได้นะว่าสะกดอย่างไรดูข้อแตกต่างพยางค์ที่2พยางค์หลังนะเป็นพอสำเภาหรือพอพานเดี๋ยวคุณครูนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ

0: 1 2 3คำตอบคือสีอะไรลูกสีถูกไหมเนี่ยสีเขียวถูกต้องชมพู่คืออะไรชมพู
1: ่
0: ผลไม้ไหนใครไม่รู้จักชมพู่เลยไม่มีใช่ไหมวันนี้เก่งมากเลยเขียนได้ทุกคนนะครับหลายๆคนนะเรามักจะนิยมจริงๆแล้วไม่ใช่เด็กที่นี่นะอาจจะเป็นคนอื่นๆทั่วไปนะครับเท่าที่สังเกตเนาะเขียนผิดกันเยอะเลยชมพู่ต้องเขียนแบบนี้นะสีเขียวนะครับมาดูความหมายการชมพู่หมายถึงชื่อต้นไม้ขนาดกลางก็คือเป็นต้นไม้ที่เป็นผลไม้นี่แหละมีผลที่กินได้นะครับเช่นชมพู่แก้มแหม่มมันคือสายพันธุ์ของเขาชมพู่น้ำดอกไม้หรือชมพู่สาแหรกอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกชมพู่แต่ละประเภทนั่นเองนะชมพู่ต้องมีเพชนะต้นเป็นพอพานนั่นเองนะครับฝากด้วยนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องสำนวนชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับสำนวนไปแล้วใช่ไหมสำนวนคืออะไรลูกสำนวนลองทบทวนดูสิคุณครูเคยสอนไว้ว่ายังไงถ้าจำไม่ได้ต้องทำยังไงต้องทำยังไงลูกไหนใครจะเปิดได้ก่อนสำนวนคืออะไรสำนวนสำนวนไทยหรือสำนวนนี่แหละลูกมันคืออะไรปลายทางตอบได้ไหมใช่
2: คร
0: ับ มันเป็นถ้อยคำหรือข้อความแล้วมันเป็นยังไงลูกลักษณะของถ้อยคำหรือข้อความนั้นสืบต่อมาช้านานถูกต้องยังไงต่อมีความหมายเป็นยังไง
2: ไม
0: ่ตรงตามตัวและเป็นยังไงอีกมีความหมายอื่นแฝงที่สำคัญเป็นไงลูกสำนวนทำไมต้องมีสำนวนเขาเอาไว้ทำอะไรสำนวนมีเพื่ออะไรลูกสำนวนเพื่ออะไรนะเอาเร็วปลายทางตอบได้ไหมสำนวนมีเพื่ออะไรคุณครูเล่าไปหมดแล้วชั่วโมงที่แล้วเปรียบเปรยเพื่ออะไรนะลูกเปรียบเทียบหรือสั่งสอนเก่งมากนี่แหละคือสำนวนใช่ไหมโดยปกติแล้วคนไทยเนี่ยเวลาจะสอนจะตำหนิจะชื่นชมใช่ไหมจะเตือนแบบนี้มักจะไม่เตือนแบบตรงๆแต่คนไทยโบราณก็จะเตือนแบบอ้อมๆใช่ไหมครับโดยการหยิบยกเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวนี่แหละหรือสิ่งที่มองเห็นรอบตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบมาเปรียบเปรยให้คนที่ฟังตรงนั้นน่ะต้องคิดต่อยอดไปเองว่าผู้ใหญ่พูดแบบนี้เนี่ยเขาหมายถึงอะไรมันก็เลยกลายเป็นที่มาของสำนวนนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะคือสำนวนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแต่สมัยโบราณอย่างเดียวปัจจุบันก็เกิดสำนวนใหม่ๆขึ้นอีกมากมายนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดมากขนาดนั้นแต่ในที่นี้เรามุ่งศึกษาสำนวนที่เป็นโบราณใช่ไหมครับมามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาศึกษาในแง่ของคำสอนนั่นเองนะทีนี้คุณครูมีสำนวนมาฝากเด็กๆในใครสามารถเติมคำได้บ้างใครเติมได้ก่อนครูให้หัวใจเลย1ดวงอ้าวเร็วกลุ่มไหนจะออกมาวิ่งก่อนได้ก่อนไปทางตอบคุณครูไปทางได้เลยนะครับออกมาเลยลูกวิ่งก่อนได้ก่อนต้องเติมอะไรหายไปเติมคำที่หายไปนะมาเลยลูกสำนวนนี้คืออะไรต่อไปข้างล่างลูกข้างล่างตอบได้ไหมคบคนพาลพาไปหาผิดคบอะไรต่อใครตอบได้อีกมาเร็วเร็วช่วยกันกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มหนึ่งได้อีกไหมคบอะไรเอ่ยมันอยู่ในนี้แหละคำอยู่ในนี้เลยอยู่ในกระดานนี่แหละคบอะไรเร็วๆๆมีมาเลยมาเลยลูกช่วยกันหัวใจนี้ต้องแบ่งครึ่งหรือเปล่าเนี่ยคนละครึ่งนะถ้าถูกนะเขียนทับไปเลยลูกถ้ามันไม่พอเขียนทับได้ไม่เป็นไรเขียนทับไปเลยโอเคไม่เป็นไรนะอ่านได้เนาะเด็กๆลองอ่านพร้อมกันดูซิสำนวนนี้พร้อมกันเลย ถูกไหมถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนเลยทั้งสองคนสุดยอดมากอ่ะคุณครูให้คนละหนึ่งดวงประเดิมเลยเปิดชั่วโมงมาได้โบนัสหัวใจคนละหนึ่งดวงอ่ะเก็บเลยลูกอ่ะทีนี้มาดูความหมายกันคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคนพาลเป็นคนดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีถ้าคบคนไม่ดีก็จะพาเราไปทำอะไรลูกสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีก็คือความผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นควรหรือไม่ควรไม่ควรแต่ถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตนี่น่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี
1: คนด
0: ีบัณฑิตก็คือคนดีคนเก่งคนที่มีความรู้ใช่ไหมบัณฑิตจะพาเราไปไหนลูก
1: หาผล
0: ก็คือไปหาผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนะดังนั้นสำนวนนี้ก็เป็นการสอนไกลๆว่าเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราคบคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยคนชั่วก็จะพาเราไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราคบคนดีคบคนเก่งเขาก็จะพาไปทำแต่สิ่งที่ดีนั่นเองก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าอยากเราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็ต้องไปอยู่กับคนแบบนั้นใช่ไหมอยากเป็นคนเก่งเราก็ต้องเรียนรู้อยู่กับคนเก่งอยากเป็นคนไม่ดีเราก็ไปอยู่กับคนไม่ดีแค่นั้นเองนะอันนี้อันที่หนึ่งต่อมาอันนี้ตอบได้ไหมอะไรเอ่ยเบนเล่ยกมือก่อนเลยมาเลยลูกตอบเลยตอบเลยไก่ใช่ไหมไก่งามเพราะอะไรต่อมาบรรทัดที่สองถูกไหมนะคนงามเพราะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากอาเบนเล่ไปรับรางวัลแปลว่าอะไรใครอธิบายได้บ้างเอาเร็วเวลาเพื่อนๆ เขียนสำนวนนักเรียนต้องรีบเสิร์ชหาข้อมูลเลยนะเรามีอุปกรณ์ในมือแล้วนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรลูกไก่จะงามได้เนี่ยเพราะอะไรของไก่เพราะอะไรนะเพราะขนไก่ที่ไม่มีขนเนี่ยมันสวยไหม
1: ไม่สวย
0: ไม่สวยเนาะคนจะงามได้ต้องเป็นยังไงลูกต้องแต่งคำว่าแต่งในที่นี้แต่งอะไรแต่งงานหรือเปล่าไม่ใช่แต่งอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดก็เป็นคำสอนของคนโบราณว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวคำว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแต่งจนแบบว่าโอเวอร์เกินไปไม่ใช่แบบนั้นนะต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอประมาณนั้นก็เปรียบเทียบแบบนี้นะเป็นการเปรียบเทียบอ้าวต่อไปสำนวนต่อมาชิงสุกก่อนอะไรอ้าวมิมี่มาเลยชิงสุกก่อนอะไรลูกมาเลยมาเลยตอบให้ดีนะตอบให้ดีนะชิงสุกก่อนห้ามถูกต้องอ้าวไปเลยลูกแปลว่าอะไรสำนวนนี้แปลว่าอะไรนักเรียนดูสองคำนี้นะคำว่าสุกและคำว่าห้ามสุกนึกถึงกล้วยนะมะม่วงก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้ที่มันสุกได้นักเรียนว่าสุกอร่อยไหมผลไม
1: ้
0: อร่อยแล้วถ้าไม่สุกล่ะ
1: ไม
0: ่อร่อยใช่ไหมมันถ้าเป็นกล้วยที่ไม่สุกกินได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้มันจะฝาดเลยมะม่วงที่ไม่สุกกินได้ไหมกินได้แต่ว่ามันจะเปรี้ยวใช่ไหมทีนี้คำว่าห่ามเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างสุกกับดิบแปลว่าน่ากินไหมน่ากินไหมมันจะสุกก็ไม่สุกจะดิบก็ไม่ดิบมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าเป็นมะม่วงมันก็อาจจะออกจากเปรี้ยวๆหวานๆถ้าเป็นกล้วยก็จะออกฝาดๆแล้วก็หวานๆนิดหน่อยมันก็กินไม่อร่อยใช่ไหมลูกดังนั้นมันก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นคำสอนว่าอย่าให้ชิงสุกก่อนห่ามเพราะว่าถ้ามะม่วงดิบแล้วไปสุกเลยเนี่ยมันไม่อร่อยมันต้องไปทีละขั้นตอนตามสเต็ปของมันเป็นคำสอนของเตือนสติผู้หญิง

ว่าเป็นไงลูกอย่าทำอะไรให้ก่อนวัยอันควรน่ะคืออย่าทำข้ามขั้นตอนประมาณนั้นเข้าใจความหมายสำนวนนี้ไหมเข้าใจนะก็เหมือนเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวอย่าชิงสุกก่อนหามก็คืออย่าเร่งรีบที่จะเป็นไงเร่งรีบที่จะมีสามีหรือมีแฟนก่อนถึงเวลาก่อนถึงวัยอันควรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือความหมายนะต่อมาเมื่อกี้ได้รางวัลไปหรือยังได้แล้วต่อไปทีนี้สำนวนต่อไปช้าช้าได้จุดๆเล่มงามมาลียกก่อนมาเลยมาลีตอบว่าอะไรลูกเขียนเลยลูกเขียนดีๆนะตอบว่าอะไรเด็กๆช่วยกันตอบเลยตอบว่าอะไรลูกช้าๆได้อะไรนะพระลูกแก้เลยไม่เป็นไรมาลีลองเขียนใหม่เขียนไว้ข้างล่างก็ได้ได้เขียนได้ไหมคำว่าพระพอรอเรือค่อยๆใจเย็นๆไม่เป็นไรรอได้สระอาไม้โทพระลูกพระไม่เป็นไรอ่ะผิดก็แก้ไขเอาใหม่พอรออาพระไม่โทพระแปลว่าอะไรพระแปลว่าอะไรพระแปลว่าอะไรรู้จักพระไหมลูกเหมือนมีดมันก็คือมีดนั่นแหละมีดพระใช่ไหมเคยเห็นพระบ้างมารีเคยเห็นพระไหมมันคือมีดเอาไว้ทำอะไรลูกถางหญ้าใช่ไหมมีดยาวๆนั่นแหละช้าช้าได้พระเล่มงามมันก็เป็นการเปรียบเทียบว่าค่อยๆทำอะไรค่อยๆทำไปแล้วมันจะสำเร็จแล้วมันก็จะเป็นไงดีแต่ไม่ได้หมายความว่าช้าจนเสียการเสียงานแบบนั้นไม่ใช่นะค่อยๆทำค่อยๆทำอย่างละเอียดรอบคอบต่อมาสำนวนนี้เข้าเมืองจุดๆต้องหลิวตาตามกิตติภพมาเลย

ลองอ่านดูซิเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามรู้จักหลิวตาไหมอ่ะไหนลองทำหลิวตาอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนทำหลิวตาให้เพื่อนดูก่อนโทษฐานที่เขียนคำว่าตาหลิวผิดทำยังไงตาหลิวทำยังไงลูกถูกไหมแสดงว่าต้องเป็นยังไงเวลาเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามต้องทำไงมันแปลว่าอะไรลูกต้องทำตามสิ่งที่เขาทำไว้อยู่แล้วถูกไหมก็เหมือนประมาณว่าเราจะไปขัดขวางเราจะไปต่อต้านอย่างเงี้ยมีแต่เกิดผลเสียถูกไหมลูกเราต้องตามน้ำไปประมาณนั้นนะขอบคุณมากกิติภพไปนั่งที่ครับเอ้ยถูกไหมเนี่ยถูกมารับรางวัลก่อนลืมไปนะอันนี้ความหมายของสำนวนก็จะประมาณนี้ทีนี้นักเรียนลองมาดูว่าสำนวนที่นำเสนอมาเนี่ยเป็นยังไงลูกลักษณะของสำนวนเป็นยังไงลักษณะสำนวนเป็นยังไงเป็นคำสอนไหมสอนตรงๆไหมไม่มีการเปรียบเทียบไหมลูกมีการเปรียบเทียบหรือไม่มีมีลองดูนะเป็นการตักเตือนแบบอ้อมๆเป็นยังไงอีกเปรียบเทียบเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆก็เหมือนเหตุการณ์ก็คือการเข้าเมืองตาหลิวใช่ไหมครับเน้นสั่งสอนไม่เน้นสั่งสอนแต่แสดงความคิดเห็นออกแนวประชดประชันแล้วก็มีการตำหนิด้วยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรมันคือสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับวันนี้เด็กๆก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นคำพังเพยบอกความหมายให้ได้ค้นคว้าความหมายของสำนวนนั้นให้ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของการใช้สำนวนแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับมาดูว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรนะวันนี้แบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คืออันแรกสำนวนที่เป็นคำพังเพยเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะมาเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับสำนวนที่เป็นสุภ

0: การติใช่ไหมลูกนะติก็ได้ชมก็ได้ตักเตือนก็ได้หรือแสดงความคิดเห็นก็ได้นะแต่ไม่ได้มุ่งสั่งสอนโดยตรงนะไม่ได้มุ่งสั่งสอนแต่มันเป็นการเตือนสติเตือนให้ทำเตือนให้ระแวดระวังประมาณนั้นนะแต่บางสำนวนเนี่ยมีคนก็กล่าวไว้หลายแบบว่าเฮ้สำนวนนี้เป็นได้ทั้งสุภาษิตเป็นได้ทั้งคำพังเพยบางอย่างมันก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ขาดได้นะเราก็ไม่ต้องไปมุ่งตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมุ่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของเขาว่าเอ๊ะสำนวนนี้สุภาษิตนี้หรือคำพังเพยนี้ต้องการจะสอนอะไรแก่เราหรือเขาเตือนสติในด้านใดนะทีนี้เด็กๆมาลองดูต่อไปว่าเนี่ยตัวอย่างสำนวนที่เป็นคำพังเพยลองอ่านดูซิอันแรกอ่านพร้อมกันบอกไปแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรการที่เราจะเป็นไงลูกดูดีต้องรู้จักทำไมแต่งตัวหรือดูแลตัวเองให้ดีลองดูซิว่ามันเป็นการเป็นไงชื่นชมแสดงความคิดเห็นตำหนิติเตียนหรือว่าตักเตือนลองดูซิไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนักเรียนคิดว่ามันเป็นแบบไหนเพื่ออะไรลูกชื่นชมใช่ไหมชมว่าคนจะสวยจะงามได้ต้องเป็นไงต้องรู้จักแต่งตัวไปดูต่อดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เป็นไงลูกเข้าใจไหมความหมายนี้สำนวนนี้เข้าใจว่ายังไงไหนใครจะอธิบายให้คุณครูให้หัวใจหนึ่งดวงลองเปิดดูซิเปิดเลยลูกมี iPad อยู่ในมือแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์มีมี่หาเจอแล้วใช่ไหมลูกสำนวนนี้คืออะไรลองอธิบายความหมายสินักเรียนเปิด iPad เลยนะเปิดเลยมิมี่ไม่ได้ยกใช่ไหมนัทรดายกมือตอบเลย
1: รู้จักพิจารณาการเลือกคู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอความประพฤติของมารดา
0: ค่ะก็คือเป็นการเตือนผู้ชายว่าการที่เราจะเลือกคู่ครองใช่ไหมลูกนะให้ดูที่ใครด้วยให้ดูที่ใครแม่นะคนโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อถือว่าลูกสาวจะมีกิริยามารยาทหรือลักษณะอะไรแบบนี้ดีหรือไม่ดีต้องดูที่แม่ด้วยถ้าแม่เป็นยังไงลูกก็คงจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมมันก็เป็นคำเตือนของคนโบราณนะครับดังนั้นคำพังเพยนี้ก็เป็นการตักเตือนนะต่อมากินบนเรือนขี้บนหลังคาเป็นยังไงแปลว่าอะไรกินบนเรือนขี้บนหลังคาหาเจอไม่เอ่ยไหนกลุ่มไหนเจอแล้วกินบนเรือนขี้บนหลังคาตอนนี้ปลายทางได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมลูกนัทรดาเก่งมากเมื่อกี้ได้หัวใจหนึ่งดวงเดี๋ยวออกมารับพร้อมกันเลยนะแปลว่าอะไรลูกสำนวนนี
1: ้อกตัญญูหรือเนรคุณค่ะ
0: กตัญอกตัญญูหรือว่าเนรคุณก็เป็นการเปรียบเปรยว่ากินอยู่คือใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนี่แหละทั้งกินทั้งต่างๆแต่ไปขี้ที่ไหนขี้บนหลังคาดีหรือไม่ดีแบบนั้นอ่ะไม่ดีไม่เหมาะใช่ไหมมันก็เป็นการตำหนิใช่ไหมลูกเนาะเป็นการตำหนิคนที่เนรคุณมารับเลยหัวใจสองดวงต่อมาทีลอดตาช้างห่างลอดตาเลนช่วยกันเลยเจอแล้วเหรออ่ะเบลเล่เจอแล้วเบลเล่ยกมือก่อนอ่ะแปลว่าอะไรลูก
1: ดูเหมือนเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับ
0: เป็นคนละเอียดรอบคอบลักษณะใช่ไหมเหมือนเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่จริงแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะอีกความหมายหนึ่งก็เปรียบได้ว่าประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัดหรือเป็นไงไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดประมาณนั้นนะก็เป็นความหมายแบบนี้อันนี้ก็เป็นการติหรือตำหนินั่นเองนะครับต่อมารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาใครจะตอบเร็วหาเจอไหมเอ่ยมารับรางวัลก่อนเลยเบลเล่ จอไหมลูกปลายทางเจอหรือยังต้นทาง

0: จอแล้วกลุ่มที่4อีกแล้วแปลว่าอะไร
1: ฝ่ายดีจะสบายฝ่ายชั่วจะลำบากค
0: ่
1: ะ
0: รักดีก็แปลว่าฝ่ายดีใช่ไหมลูกถ้าเกิดเราทำดีฝ่ายดีเนี่ยจะสบายหรือลำบากสบายแต่ถ้าฝ่ายไม่ดีฝ่ายชั่วก็จะลำบากนั่นเองเด็กๆลองดูสิระหว่างจั่วกับเสาอันไหนหนักกว่ากันรู้จักไหมอ่ะเปรียบเทียบง่ายเสาบ้านหนักไหมลูกเออถ้าเราไม่รักดีแล้วก็จะทำงานหนักแล้วก็จะลำบากก็เหมือนกับการแบกเสานั่นเองนะอ่ะเชิญเลยครับรับรางวัลค่ะอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้กิจกรรมต่อมาถึงเวลาแล้วทีนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะอ่ะตอนนี้ทุกคนฟังกติกาก่อนนะลูกอันนี้มีชื่อว่าอะไรกิจกรรมอะไรตอนนี้คุณครูมีจิ๊กซอมาให้กลุ่มละ2จิ๊กซอ2อันนะ2ชุดแต่คุณครูรวมกันมาหมดแล้วอ่ะฟังก่อนนะกลุ่มไหนที่ยังไม่เอามือจับหัวลายเอวตอนนี้ให้เคลียร์พื้นที่ตรงกลางแบบเงียบๆไม่มีเสียงไม่มีเสียงหนังสือเอาไว้สืบค้นข้อมูลได้นะลูกนะแต่ว่าพยายามอย่าให้มันบังมากเราจะเอาจิ๊กซอไปต่อไว้ตรงกลางเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังตอนนี้พร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมหรือยังคุณครูปลายทางช่วยเตรียมจิ๊กซอให้เด็กๆด้วยนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะได้นำมาต่อเรียงกันให้เป็นรูปภาพที่เป็นสำนวนที่เป็นคำพังเพยเนาะแล้วก็ให้หาความหมายอันดับแรกเลยนักเรียนต่อจิ๊กซอเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องบอกให้ได้ว่าจิ๊กซอนั้นน่ะเป็นรูปภาพที่บอกถึงสำนวนอะไรต้องบอกชื่อสำนวนนั้นให้ได้สองสำนวนเข้าใจไหมลูกพอบอกชื่อสำนวนได้แล้วนักเรียนใช้หนังสือที่มีแล้วก็อุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยในการสืบค้นข้อมูลว่าสำนวนนั้นแปลว่าอะไรแล้วก็รับกระดาษที่คุณครูเขียนชื่อสำนวนแล้วก็เขียนความหมายให้คุณครูโอเคไหมลูกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าถูกต้องรับรางวัลถ้าไม่ถูกไม่ได้รางวัลโอเคไหมเดี๋ยวแข่งกันนะทั้งต้นทางและปลายทางว่าใครจะสำเร็จก่อนกันวันนี้เราจะแข่งกับเพื่อนๆปลายทางโอเคไหมลูกถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วิ่งออกมากดกระดิ่งหน้าห้องเรียนโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วมารับอุปกรณ์ได้เลยครับตัวแทนมา1คน

0: าล่ะตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มก็สามารถที่จะต่อจิ๊กซอว์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมไหนกลุ่มไหนต่อไม่ได้มีไหมลูกไม่มีนะแล้วหาความหมายได้ไหมหาได้กลุ่มที่1เรียบร้อยดีหรือเปล่าได้กลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3ต่อได้แล้วได้ความหมายได้สำนวนไหมไม่ได้กลุ่มที่4ได้กลุ่มที่5ได้ทีนี้ขอเชิญเด็กๆทุกกลุ่มตัวแทนก็ได้ลูกนะออกมานำเสนอหน้าห้องให้เพื่อนปลายทางได้ฟังด้วยออกมาทุกกลุ่มเลยนะกลุ่มที่3ด้วยนะออกมาหมดเลยนะครับเชิญเลยลูกเอาคนที่ยังไม่เคยออกก็ได้ออกมาพูดเฉยๆเพราะว่าเราสืบค้นกันมาแล้วนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดภาพหน้าจอให้ดูทีละสำนวนแล้วก็บอกว่าของใช่ของตัวเองไหมใช่ของเราไหมกลุ่มที่1มาเลยลูกใครก็ได้มาต่อมาสำนวนแรกอันนี้ไหนใครได้อันนี้บ้างนักเรียนดูที่หน้าจอนะของใครเอ่ยของกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่4ใช่ไหมบอกเพื่อนสิว่ามันคือสำนวนอะไร
1: มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำค
0: ่
1: ะ
0: บอกความหมายด้วยลูก
1: ไม่ช่วยแล้วยังเกะกะขัดขวางค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ช่วยแล้วยังเกะกะหรือว่าขัดขวางนั่นเองนะครับต่อไปต่อไปอันนี้ของใครกลุ่มที่1ใช่มั้ยกลุ่มที่1เชิญ
2: กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ค่ะ
0: ถูกต้องแปลว่าอะไรลูกหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้ทำอะค่ะ
0: หนูไม่ได้หาความหมายใช่มั้ยจริงๆแล้วคำสั่งคืออะไรนะหาสำนวนแล้วก็บอกความหมายไม่เป็นไรความหมายอันนี้คือลักษณะของการทำงานที่ไม่รอบคอบนึกถึงแต่ทางได้มากกว่าทางเสียเมื่อได้อีกอย่างก็เสียอีกอย่างเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีนั่นเองก็เหมือนกับเวลาเราเอาถั่วกับงาไปคั่วรวมกันใช่ไหมเวลาเอาถั่วกับงาไปคั่วรวมกันอะไรสุกก่อนอันไหนใหญ่กว่ากันระหว่างถั่วกับงา
3: ถ
0: ั่วใหญ่กว่าใช่ไหมกว่าถั่วมันใหญ่กว่ามันก็สุกยากในขณะที่งามันเม็ดเล็กๆนิดเดียวมันสุกง่ายนะทำไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้คิดแบบว่าไม่รอบคอบแบบนี้มันก็จะเสียต่อไปสำนวนนี้ของใครของกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่1ได้ว่าอะไรสำนวนนี
4: ้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค
0: ่
4: ะ
0: ได้ความหมายไหมลูกไม่ได้จริงๆแล้วสำนวนนี้เรียนหรือยังเรียนแล้วไหนใครอธิบายได้บ้างตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเบลเล่มาช่วยเพื่อนเลยออกมาเลยลูกเบลเล่มันแปลว่าอะไรเอ่ยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตรงนั้นก็ได
5: ้การลงทุนลงแรงมากแต่ไม่ได้ผลลัพธ
0: ์การลงทุนลงแรงมากแต่ไม่ได้ผลลัพธ์มันก็เหมือนกับการที่เราทำอะไรตำน้ำพริกใช่ไหมลูกแล้วไปเทลงแม่น้ำนะเพราะแม่น้ำมันกว้างใหญ่มากมันก็จะไม่ได้นะอันนี้คือความหมายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกลงทุนไปมากมันก็ได้ประโยชน์ไม่คุ้มทุนนั่นเองต่อไปสำนวนต่อมาของใครกลุ่มที่5เชิญ
6: ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงการรู้จักแต่งตัวให้ดูดีต้องรู้จักปรุงแต่งค
0: ่ะต้องรู้จักปรุงแต่งถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายนะแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูสวยงามต่อมาอันนี้ของใครกลุ่มที่2เชิญเลยกลุ่มที่2
7: น้ำท่วมทุ่งผักบุ้ง
0: โหรงเหรงแปลว่าอะไรลูก
7: หมายถึงพูดมากแต่ไม่ค่อยได้เนื้อหาสาระค่ะ
0: เก่งมากพูดมากแต่สิ่งที่พูดไม่มีเนื้อหาสาระใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวนะอันนี้ของใครเอ่ยเชิญกลุ่มที่5
8: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันค่ะ
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็รู้ตื้นลึกหนาบางของซึ่งกันและกันรู้นิสัยใจคอกันนะคือแบบไม่แพ้กันเลยไม่มีใครยอมใครอันนี้ของใครกลุ่มที่4เชิญเลย
9: ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากหมายถึงสอนเด็กง่ายกว่าผู้ใหญ่ค่ะ
0: ถูกไหมลูกถูกต้องไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็คือไม้อ่อนเนี่ยก็เปรียบกับการสอนเด็กเนาะก็เหมือนพวกเราเนี่ยเด็กๆจะสอนง่ายในขณะที่ไม้แก่ก็เปรียบได้กับผู้ใหญ่ก็จะสอนยากอันนี้ก็เป็นการตำหนินั่นเองนะต่อไปสำนวนนี้ของใครกลุ่มไหนกลุ่มที่3ได้ไหมสำนวนนี้คืออะไร
3: ยังไม่ได้ครับ
0: ยังไม่ได้เพราะอะไรถึงยังไม่ได
3: ้เพื่อนไม่ช่วยกันครับ
0: อ๋อเพื่อนไม่ช่วยกันแล้วหนูวางแผนไหมลูก
3: ไม่ครับ
0: ตอนที่ทำไมกลุ่มอื่นเขาทำได้อ่ะแสดงว่าไม่ได้มีการวางแผนใช่ไหมในการทำมัวแต่เกี่ยงการครูมองไปเนี่ยไม่ทำเลยอ่ะดูความหมายยุ่งเหมือนยุงตีกันเห็นไหมตอนแรกก็เซิร์ชแล้วแต่ทำไมไม่ตอบอ่ะลูกไม่ได้อ่ะรู้ไหมความหมายนี้แปลว่าอะไรยุ่งเหมือนยุงตีกันอ่ะลองเปรียบดูสิยุงมันเป็นยังไงยุงยุงมันมีลักษณะยังไงมีขามีปีกมีอะไรเป็นเหมือนแบบว่ายุ่งใช่ไหมเวลายุงตีกันมันก็เหมือนกับแบบมันวุ่นวายเนาะยุ่งเหยิงประมาณนั้นนะความหมายก็ยุ่งเหยิงสับสนปนเปกันอ่ะต่อมาสำนวนนี้ของใครกลุ่มที่3อีกแล้วอ่ะได้ไหมสำนวนนี
3: ้ไม่ครับ
0: อ่ะลองดูซิลองอธิบายภาพซิลูกว่ามันมีภาพอะไรบ้างในนั้น
3: มีช้างแล้วก็มีเด็กขี่บนช้างครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
3: มีเด็กกำลังชี้อยู่ครับ
0: ชี้ที่ไหน
3: ชี้ช้าง
0: ลองดูดีๆชี้ที่ไหนลูกช้างเขาทำอะไรอยู
3: ่กินอ้อยครับ
0: กินอ้อยลองดูซิสำนวนนี้มันจะคืออะไรมาตอบเลยถ้าตอบได้ออกมาเลยกลุ่มที่3ได้ไหมกลุ่มที่3ออกมาเมื่อกี้ใครตอบมาเลยออกมาลูกออกมาไม่ต้องเขินนะออกมาเลยเดินออกมาเลยตอบเลยคืออะไรช่วยกันเร็ว
3: อ้อยเข้าปากช้างค่ะ
0: ถูกต้องอ้อยเข้าปากช้างลองบอกความหมายสิได้ไหมมันแปลว่าอะไรอ้อยเข้าปากช้างใครได้บ้างใครได้ความหมายนี้บ้างเร็วๆช่วยเพื่อนๆหน่อยมีไหมลูกอ้อยเข้าปากช้างมันคืออะไรอ้อยเข้าปากช้างเข้าปากไปแล้วมันจะเอาออกมาได้ไหมได้หรือไม่ได้คิดว่าช้างจะคายไหมไม่คายในใครหาเจอแล้วอ้อยเข้าปากช้างปลายทางได้หรือยังปลายทางน่าจะ

0: ได้แล้วนะคืออะไรลูกอ้อยเข้าปากช้างคนไหนได้แล้วยกมือเลยของขวัญของขวัญมาเลยลูกออกมาตอบเลยส่งไมให้เพื่อนหน่อยถือมา
1: สิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วไม่มีทางคืนค่ะ
0: เก่งมากสุดยอดอ้อยเข้าปากช้างก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะคืนกลับมาเนาะก็เปรียบกับช้างกับอ้อยนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของสำนวนที่เป็นคำพังเพยทั้งหมดเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนๆหน่อยครับกลุ่มที่ได้รางวัลก็จะมี1 2 4และ5เอาเชิญรับหัวใจแล้วก็กลับไปนั่งที่นะครับต่อไปนะคะสำนวนสุดท้ายแล้วอันนี้ของใครลูกกลุ่มไหนกลุ่มที่2ได้ว่าอย่างไร
1: ลำไม่ดีโทษปี่โทษกองหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดกับโทษคนอื่นค่ะ
0: เก่งมากหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดเนี่ยต้องโทษใครไว้ก่อนอันดับแรกจริงๆต้องโทษใครลูกโทษตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยว่ารำไม่ดีโทษปี่โทษกองตัวเองรำไม่สวยก็ไปโทษอะไรโทษเครื่องดนตรีโทษอะไรไปเรื่อยเนาะก็เหมือนกับคนที่ทำความผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแต่กลับไปโทษผู้อื่นนั่นเองนะตอนนี้ครบทุกสำนวนแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดมากๆรับรางวัลแล้วก็กลับไปนั่งประจำที่นะรับรางวัลแล้วก็ไปนั่งประจำที่ได้เลยทีนี้มาถึงช่วงของฝากจากครูเนื่องจากเวลาเราใกล้จะหมดแล้วทีนี้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีตอนนี้ทุกคนมองมาที่หน้ากระดานทั้งต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้ากระดานนะของฝากวันนี้คือใบงานที่7เรื่องคำพังเพยเปิดดูซิหน้าไหนใบงานที่7เรื่องคำพังเพยอยู่หน้าไหนลูก152เปิดมาเลยหน้าตาของใบงานนะครับเด็กๆก็เปิดเหมือนกันนะคุณครูปลายทางช่วยดูแลด้วยนะครับในใบงานที่7เนี่ยคำชี้แจงก็คือให้จับคู่คำพังเพยกับความหมายและนำตัวอักษรหน้าความหมายไปเติมลงในช่องว่างหน้าคำพังเพยที่กำหนดยกตัวอย่างข้อ1มือไม่พายเอาเท้าราน้ำนักเรียนดูอ่านแล้วเนี่ยก็ไปดูที่ช่องความหมายว่าสำนวนนี้มันแปลว่าอะไรเอาแค่ตัวอักษรมาเติมทำได้ไหมทำได้นะถ้าทำได้ฝากไว้เป็นการบ้านนักเรียนไปดูสืบค้นให้ดีไม่ต้องเดานะลูกนะต้องใช้วิธีการสืบค้นห้ามเดาเด็ดขาดนะเรามีอยู่ในมือมีอุปกรณ์อยู่ในมือก็สืบค้นได้เนาะหรือถ้าไม่มีไปที่ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับสำนวนไทยเยอะแยะมากมายหรือพจนานุกรมก็มีนะครับสืบค้นแล้วก็นำมาตอบให้คุณครูทั้งหมด10ข้อนะส่งในชั่วโมงต่อไปแล้วเราจะกลับมาพบกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะในการสรุปบทเรียนวันนี้คุณครูจะถามนะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างปลายทางก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นยังไงลูกที่มีชื่อว่าอะไรคำอะไรนะตอบให้เสียงดังฟังชัดด้วยเรียนเกี่ยวกับคำพังเพยคำพังเพยเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นยังไงลองดูซิคำพังเพยต้องเป็นยังไงลูกคำพังเพยอะไรนะเป็นเกือบเป็นสุภาษิตแล้วเป็นยังไงต่อคำพังเพยเป็นยังไงมุ่งสอนหรือไม่มุ่งสอนไม่มุ่งสอนแล้วเป็นยังไงต่อติชมแล้วยังไงต่อตักเตือนใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรแสดงความคิดเห็นถ้าเจอสำนวนที่มีลักษณะแบบนี้ให้อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นคำพังเพยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสุภาษิตเนี่ยเขาจะมุ่งสั่งสอนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคุณงามความดีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือมโนทัศน์สำคัญก็คือลักษณะของคำพังเพยแล้วก็เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลว่าคำพังเพยนี้มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ขอฝากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับในเรื่องของการรู้ความหมายแล้วลองนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะเพราะว่าสำนวนไทยเนี่ยก็เป็น

เรื่องของการสอนอย่างน้อยๆเอาไปใช้เตือนสติตัวเองได้ก็ยังดีนะอันนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับสำนวนไทยใจชื่นชมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะแต่ว่าให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยดาวน์โหลดบัตรคำแล้วก็ใบงานที่3เรื่องสุภาษิตคำพังเพยรวมทั้งใบงานใบความรู้ที่3ขออภัยนะครับเรื่องสุภาษิตคำพังเพยแล้วก็ใบงานที่8เรื่องสุภาษิตไทยนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในเรื่องสำนวนไทยใจชื่นชมแล้วก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม180/200
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
3: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
1: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
3: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
1: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
3: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะ
3: อ
1: ่
3: ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
1: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขใช่ไม่ใช่ไหนกลับบ้านไปใครไปกดเครื่องคิดเลขบ้างเอ่ยไหนใครกลับไปกดเครื่องคิดเลขบ้างเอ่ยนักเรียนกลับไปกดเครื่องคิดเลขมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งล่าสุดที่คุณครูสอนไปนะคะการกดเครื่องคิดเลขอยากให้นักเรียนใช้ปุ่มจดจำการคำนวณได้กลับไปทำไหมกลับไปทำใช่ไหมคะเดี๋ยวไว้คุณครูนะคะจะมาตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาโดยโจทย์ปัญหาสำหรับชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนในชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเรายังจะอยู่ในเรื่องเดิมแต่เป็นชั่วโมงที่2นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะสำหรับโจทย์ปัญหาสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนจะทำอย่างไรยังจำได้ไหมทำความเข้าใจก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาคุณครูแพลให้นักเรียนอ่านเนี่ยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะขอให้อ่านไปพร้อมเพียงกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนพร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ได้ไหมถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรากันนะคะสำหรับโจทย์ที่หนึ่งเดี๋ยวขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: โจทย์ของคุณแพรอาจจะยาวขึ้นสักเล็กน้อยแต่ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทราบเราต้องทราบอะไรนะสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะสำหรับข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยโจทย์ถามว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไรไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตอนนี้เรายังแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรามีคนไปรับประทานอาหารใช่ไหมคะโดยรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยค่าอาหารรวมกันอยู่ที่180บาทซึ่งทั้ง4คนนี้จ่ายเงินรวมกันด้วยธนบัตรใบละอะไรนะใบละ500บาทจำนวน1ฉบับอ่ะจากสิ่งที่นักเรียนทราบโจทย์ต้องการหาว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่อันดับแรกก่อนมีคนไปรับอาหารร่วมกันทั้งหมดกี่คนคะ
1: 4
0: คนมีใครบ้างเอ่ยมีฟ้าฝนรุ้งและหมอกดังนั้น4คนนี้ไปรับประทานอาหารด้วยกันถูกต้องไหมโดยค่าอาหารรวมกันอยู่ที่180บาทอ่ะคราวนี้มาดูทีละคำถามคำถามแรกทั้ง4คนจ่ายค่าอาหารไปเท่าไหร่ทั้ง4คนจ่ายค่าอาหารไปทั้งหมดกี่บาทค่าอาหารเขากี่บาทเองค่าอาหารแค่180บาทนี่ไงค่าอาหารรวมอยู่ที่180บาทอ่ะคราวนี้มาดูต่อแล้วจะหาจำนวนเงินทอนที่เราต้องการทราบเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะหาได้อย่างไร
1: ลบ
0: นำอะไรมาลบกันเอ่ย
1: 500
0: บางคนบอกนำ500ลบด้วย180ซึ่ง500ลบด้วย180ถ้าคุณครูแพรขอเป็นข้อความก่อนนักเรียนจะตอบว่าอะไรเอ่ย500คือจำนวนอะไรจำนวนเงินที่เขาจ่ายไปถูกต้องไหมคะ180คืออะไรเอ่ย
1: ค
0: ือค่าอาหารดังนั้นจะต้องนำอะไรคะนำ500ที่เป็นจำนวนเงินที่จ่ายลบด้วยค่าอาหารดังนั้นถ้าเราเขียนเป็นข้อความเราจะได้ว่านำจำนวนเงินที่จ่ายลบด้วยค่าอาหารถูกต้องไหมอ่ะคราวนี้ขอเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนสามารถตอบได้แล้วอย่างแน่นอนไหนขอประโยคสัญลักษณ์ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คิดว่าได้อะไรจะได้เป็น500ลบด้วย180เท่ากับจำนวนใดอ้าวไหนหาให้หน่อยค่ะ500ลบด้วย180เหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 320
0: เท่าไหร่นะ320ซึ่ง320หมายถึงอะไรจากโจทย์เรา
1: เงินทอน
0: หมายถึงจำนวนเงินทอนถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาตอบเราจะต้องตอบแบบทวนคำถามว่าจะได้รับเงินทอน320บาทได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะแต่โจทย์ข้อนี้จะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนยังเป็นแค่โจทย์การลบธรรมดาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายเพียง1เครื่องหมายเป็นการทบทวนอ่ะคราวนี้ขอโจทย์ที่2มีความยากขึ้นเล็กน้อยอ่ะนักเรียนอ่านโจทย์ที่2พร้อมกันขอให้อ่านไปอย่างพร้อมเพียงทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: ากโจทย์ข้อนี้คล้ายกับโจทย์เมื่อกี้ไหมมีความคล้ายแต่ยังไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปตรงไหนนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนลองคิดสิคะตรงไหนที่เปลี่ยนไปทั้ง4คนสั่งข้าวราดกะเพราไก่เหมือนกันโดยในเมนูเขียนไว้ราคาจานละเท่าไหร่คะ35ในเมนูเขียนไว้35บาทนะคราวนี้นักเรียนมาดูพร้อมกันว่าจากข้อนี้ที่เปลี่ยนไปยังถามเหมือนเดิมไหมโจทย์ถามเหมือนเดิมไหมโจทย์ถามเหมือนเดิมซึ่งโจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: จะได้รับเงินทอนเท
0: ่
1: าไหร่
0: จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเหมือนเดิมแต่โจทย์บอกแตกต่างจากเดิมและแต่คุณก็ไปถามก่อนมีคนไปรับประทานอาหารร่วมกันกี่คนเหมือนเดิม
1: 4
0: คนมีใครบ้างนะ
1: ฟ
0: ้าฝนรุ้งและหมอก4คนเหมือนเดิมเลยแต่ความแตกต่างจากข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เขาบอกราคารวมทั้งหมดมาเลยว่า180บาทแต่ข้อนี้มาดูพร้อมกันเขาบอกว่าอันดับแรกก่อนทั้ง4คนเนี่ยไปรับประทานอาหารโดยสั่งข้าวราดกะเพราไก่เหมือนกันเลยซึ่งในเมนูเขียนราคาไว้อยู่ที่จานละ35บาทแต่เมื่อเวลาจ่ายเงินเขายังจ่ายเงินแบบไหนคะจ่ายเงินรวมกันโดยใช้ธนบัตรใบละ500บาท1ฉบับดังนั้นนี่คือส่วนที่2ที่โจทย์บอกมาอ่ะคราวนี้มาวิเคราะห์พร้อมกันก่อนคุณครูเพลอยากหาหน่อยว่าค่าอาหารทั้งหมดเนี่ยค่าอาหารของทั้ง4คนเนี่ยกี่บาทหาอย่างไรก่อน4คูณกับ35 4มาจากไหน
1: จำนวน
0: คนถูกต้องไหมคะแล้ว35ล่ะราคาของข้าวที่เขาสั่งเหมือนกันถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราอยากหาราคาอาหารทั้งหมดเนี่ยเราสามารถหาได้จากข้อความที่ครูแพลวขีดให้ตรงเส้นสีแดงนี้ว่าทั้ง4คนสั่งข้าวราดกะเพราไก่เหมือนกันโดยในเมนูเนี่ยเขียนไว้ราคาจานละ35บาทถูกต้องไหมคะอ่ะคราวนี้เวลาหานักเรียนก็ต้องนำค่าอาหารของทั้ง4คนเนี่ยมารวมกันซึ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วสามารถเขียนในรูปของการคูณได้เป็น4คูณกับ35ได้ไหมเอ่ยเราทราบแล้วนะว่าค่าอาหารทั้งหมดเนี่ยหาได้จากการนำ4คูณกับ35คำถามต่อมาอยากหาจำนวนเงินทอนถ้าอยากหาจำนวนเงินทอนหาได้อย่างไรหาจำนวนเงินทอนต้องทำไงกันคะลบกันนำอะไรมาลบนำ500ที่เป็นจำนวนเงินที่เขาจ่ายถูกต้องไหมคะ500ลบกับค่าอาหารทั้งหมดเมื่อกี้ค่าอาหารทั้งหมดหาอย่างไรนะ4คูณกับ35ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าขอเป็นข้อความก่อนเราก็จะได้เหมือนเดิมเลยคือการนำจำนวนเงินนะคะลบด้วยค่าอาหารทั้งหมดแต่ถ้าเขียนเป็นตัวเลขหรือเขียนเป็นจำนวนโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขาจ่ายเงินไปกี่บาทนะคะเมื่อกี้เขาจ่ายเงินไปกี่บาท500ดังนั้นเราจะได้มาก่อนเป็น500ลบด้วยค่าอาหารทั้งหมดจำได้ไหมค่าอาหารทั้งหมดหาได้อย่างไรเมื่อกี้4คูณกับ35ซึ่ง4คูณกับ35เราต้องคิดมาก่อนดังนั้นครูแพรบอกเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์ถ้าข้อความไหนหรือจำนวนไหนที่เราคิดก่อนเราจะใส่วงเล็บเพื่อจะได้ทำตามลำดับขั้นตอนในการบวกลบคูณหารละคนได้ไหมคะดังนั้นตรงนี้คุณครูแพรจึงเขียนลบด้วยเสร็จแล้วใส่วงเล็บเลยคือ4คูณ35เท่ากับเท่าไหร่อ้าวไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกัน1รอบค่ะ

เราจะได้มาเป็น500ลบด้วยในวงเล็บ4คูณ35เท่ากับจำนวนใด500คือจำนวนเงินที่ต้องที่เขาจ่ายไปถูกต้องไหมคะส่วน4คูณ35คือราคาอาหารหรือค่าอาหารทั้งหมดที่เขาจ่ายรวมกันอ่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนในการเขียนแสดงคำตอบคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวอนุญาตให้นักเรียนเขียนวิธีทำโดยใช้เป็นแนวนอนอ่ะยังจำได้ไหมการเขียนแสดงคำแบบแนวนอนยังจำได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้อ่ะถ้าได้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบอันดับแรกนะคะเรามาเขียนเริ่มที่บรรทัดวิธีทำนำประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดมาเขียนก่อนซึ่งก็จะได้เป็น500ลบด้วยในวงเล็บ4คูณ35ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้การหานักเรียนวิเคราะห์สิคะจากประโยคสัญลักษณ์ของเราเราจะคำนวณอะไรเป็นลำดับที่1คำนวณอะไรเป็นลำดับที่2คะในวงเล็บเป็นอันดับที่1แล้วต่อไปล่ะคะลบเป็นอันดับที่2ดังนั้นเราจะคำนวณในวงเล็บก่อนเป็นอันดับที่1ซึ่งในวงเล็บคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณอ่ะคุณครูแพลวบอกเวลาเขียนวิธีทำแบบแนวนอนอ่ะทุกคนตั้งใจฟังเผื่อนักเรียนอาจจะลืมไปแล้วนะคะเวลาเขียนวิธีทำแบบแนวนอนถ้าจำนวนไหนเรายังไม่ได้คำนวณเราเขียนจำนวนนั้นตามตำแหน่งเดิมเช่น

เราคำนวณยังคะยังไม่คำนวณเราเขียน500ลบด้วยไว้เหมือนเดิมก่อนอ่ะคราวนี้4คูณ35นักเรียนสามารถคูณแบบแนวนอนก็ได้หรือใครจะไปตั้งคูณที่กระดาษทดก็ได้อ่ะแต่ข้อนี้ครูแพลวขอคูณแบบแนวนอนอ่ะมาดูพร้อมกันเริ่มโดยการนำ4คูณ5อ้าวไหน4คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย4 5 20ใส่4 5 20คูณครูแพลวใส่0และทด2ต่อไปล่ะคะนำ4คูณอะไรเอ่ย4คูณ3 4 3 12มีทดอีก2เป็น14ดังนั้นใส่14ข้างหน้าดังนั้นผลคูณในวงเล็บมีค่าเท่ากับ140เห็นไหมเราได้มาเราก็ใส่ไว้ตรงนี้นะคะอ่ะหลังจากนั้นเราคำนวณอะไรต่อคะนำ500ลบด้วย140อ่ะถ้านักเรียนลบได้นักเรียนสามารถตอบได้เลยถ้าหากนักเรียนลบไม่ได้ครูแพลวแนะนำขอให้นักเรียนไปลบกันที่กระดาษทดอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอนำกระดาษทดขึ้นมาเสร็จแล้วนำ500ตั้งลบด้วย140นะคะอ่ะทุกคนช่วยกันตอบพร้อมกันหน่อยเริ่มแรกนำอะไรลบกันคะ0ลบด้วย0เหลือ0ต่อไปล่ะคะ0ลบด้วย4 0ลบด้วย4เหลือไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจายจาก5เหลือ4จาก0กลายเป็น10แล้วอ่ะคราวนี้นำอะไรมาลบกันเอ่ยนำ10ลบด้วย4 10ลบด้วย4เหลือ6อ่ะใส่6ต่อไปนำอะไรลบกันคะ4ลบด้วย1 4ลบด้วย1เหลือ3อ่ะใส่3เมื่อลบครบแล้วขีดเส้นใต้อ่ะผลลบของเราคืออะไรเอ่ย360คุณครูแพลวจะนำ360นำมาตอบนะคะในขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราดังนั้นครูแพลวนำ360มาใส่แต่สำหรับโจทย์วันนี้เป็นโจทย์ปัญหานักเรียนตอบต้องตอบแบบทวนคำถามยังจำได้ไหมโจทย์ถามว่าอย่างไรจะได้รับเงินทอนกี่บาทสรุปแล้วจะได้รับเงินทอนกี่บาทคะ360บาทดังนั้นตอบได้เลยว่าดังนั้นจะได้รับเงินทอน360บาทแสดงว่าเวลานักเรียนเขียนวิธีทำนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนแล้วก็เขียนสรุปก่อน1ครั้งก่อนที่จะเป็นตอบตอบได้ไหมคะนะคะแล้วก็ไปเขียนตอบเป็นตัวเลขทายว่าจะได้รับเงินทอน360บาทได้ไหมเอ่ยอ่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนการตรวจสอบการตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้2แบบแบบที่1 นักเรียนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณก็ได้คุณครูแพลวอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแค่ตอนที่นักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะตอนที่ตรวจสอบแต่สำหรับข้อนี้เดี๋ยวเราจะลองตรวจสอบโดยการย้อนกลับไปอ่ะมาดูพร้อมกันนะคะเราสามารถทำได้2แบบหากนักเรียนมีเครื่องคิดเลขสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการกดคำนวณได้เพื่อตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งว่าเราคำนวณถูกต้องหรือไม่แต่ถ้านักเรียนไม่มีเครื่องคิดเลขเราจะตรวจสอบโดยการคิดย้อนกลับอ่ะมาดูพร้อมกันอ่ะสำหรับข้อนี้เขาบอกว่าจะได้รับเงินทอน360บาทมาดูกันก่อนเรารับประทานอาหารกี่คนนะคะ4คนแต่ละคนค่าอาหารคนละกี่บาท35บาทดังนั้นค่าอาหารทั้ง4คนราคาจานละ35บาทถ้าคิดค่าอาหารทั้งหมดก่อนนำอะไรมาคูณกันคะคิดค่าอาหารทั้งหมดก่อนนำ4คูณ35ดังนั้นถ้าคิดค่าอาหารทั้งหมดก่อนนำ4คูณกับ35ซึ่ง4คูณ35เมื่อกี้เราคิดแล้วได้เท่าไหร่นะ140อ่ะเราคิดค่าอาหารรวมกันแล้วนะได้140อ่ะต่อมาเมื่อเราคิดค่าอาหารแบบนี้แล้วเมื่อกี้เราได้เงินทอนกี่บาทคะ360เราลองนำค่าอาหารไปบวกกับเงินทอนจะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย500ที่เป็นจำนวนเงินที่เราจ่ายไปอันนี้เป็นขั้นตอนการคิดย้อนกลับอ่ะคราวนี้คุณครูแพลวบอกว่าให้นำเงินทอนรวมกับค่าอาหารของทั้ง4คนดังนั้นนำอะไรมาบวกกันคะนำอะไรมาบวกกันเอ่ย360บวกกับ140อ่ะ360บวกกับ140ได้เท่าไหร่เอ่ยได้500พอดีซึ่ง500ของเราตรงกับจำนวนเงินที่เขาจ่ายไปไหมคะตรงถ้าตรงแบบนี้แสดงว่าคำตอบที่เราคิดมาเนี่ยว่า360เนี่ยเป็นเงินทอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนการคิดแบบย้อนกลับแต่ถ้านักเรียนมีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้ได้ไหมเอ่ยอ่ะขออีกหนึ่งข้อก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดของเราอ่ะมาดูพร้อมกันวันนี้อยากให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับหาคำตอบได้ไหมคะการหาคำตอบ

0: เวลาให้อ่านทุกคนต้องตั้งใจอ่านให้ถูกต้องและทำความเข้าใจทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะดังนั้นโจทย์ของเราอาจจะยาวสักเล็กน้อยแต่ถ้านักเรียนตั้งใจอ่านนักเรียนจะต้องอ่านได้อย่างแน่นอนได้ไหมคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วมีความแตกต่างจาก2ข้อแรกของเราเมื่อกี้ไหมเริ่มแตกต่างแล้วถูกต้องไหมคะแต่ยังอยู่ในเรื่องราวเดิมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของคนกี่คนเอ่ย4คนซึ่ง4คนนี้ยังเป็นใครเหมือนเดิมเลยฟ้าฝนรุ้งและหมอกอ่ะแต่ข้อนี้มีความแตกต่างออกไปแล้วดังนั้นสิ่งแรกไหนโจทย์ข้อนี้ยังถามเหมือนเดิมไหมถามเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมไหนข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือแต่ละคนต้องจ่ายค่าอาหารคนละเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามคราวนี้มาดูสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บ้างเขาบอกว่าอะไรนักเรียนตั้งใจฟังพร้อมกันเวลาเราอ่านสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เจนว่าที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หมดเลยแต่เวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านเป็นส่วนๆเช่นส่วนแรกที่ครูแพลวขีดเส้นใต้เป็นสีฟ้าให้เขาบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยไปรับประทานอาหารโดยสั่งอาหารเหมือนกันทั้ง4คนเนี่ยจ่ายเงินด้วยธนบัตรใบละกี่บาทคะ500บาท1ฉบับแต่เขาได้รับเงินทอนมากี่บาทเอ่ย300บาทซึ่งรับเงินทอนมา300บาทเนี่ยเป็นส่วนที่2และได้ไหมเอ่ยอ่ะโจทย์ถามถึงเขาต้องจ่ายเงินคนละเท่าไหร่อ่ะคราวนี้นักเรียนมาวิเคราะห์พร้อมกันอันดับแรกเขาจ่ายเงินด้วยธนบัตรใบละเท่าไหร่ไปคะ500บาท1ฉบับแล้วเขาได้เงินทอนมากี่บาท300บาทโจทย์ถามถึงราคาอาหารที่เขาจ่าย4คนนี้รับประทานอาหารเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้ารับประทานอาหารเหมือนกันราคาอาหารจะเท่ากันไหมเท่ากันได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาวิเคราะห์พร้อมกันทีละขั้นตอนนะคะอันดับแรกจะหาราคาอาหารรวมหาได้อย่างไรตอนนี้เราทราบราคาอาหารรวมยังไม่ทราบแต่ทราบว่าเขาจ่ายเงินไป500บาทได้รับเงินทอนมา300บาทอยากหาว่าจะหาว่าเขาจ่ายค่าอาหารรวมเนี่ยหรือราคาอาหารรวมไปเนี่ยราคาอาหารของทั้ง4คนกี่บาทหาได้อย่างไรคิดว่า
1: 500ลบ
0: 300นำ500ลบด้วย300ทำไมถึงนำ500ลบด้วย300เพราะ500คือจำนวนเงินที่จ่ายไปแต่300คือเงินทอนดังนั้นค่าอาหารกี่บาทล่ะนำจำนวนเงินที่จ่ายไปลบด้วยเงินทอนจะต้องเท่ากับราคาอาหารที่จ่ายไปถูกต้องไหมคะดังนั้นอย่างที่กองทัพบอกเลยเมื่อกี้ว่านำ500ลบด้วย300แต่ถ้าเราเขียนเป็นข้อความจะได้ว่านำจำนวนเงินที่จ่ายไปลบด้วยเงินทอนได้ไหมคะนำจำนวนเงินที่จ่ายไปลบด้วยเงินทอนซึ่งสามารถหาได้จากการนำ500ลบด้วย300อย่างที่เพื่อนบอกมาเมื่อกี้เลยอ่ะส่วนนี้เราคำนวณก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์อาจจะต้องใส่วงเล็บอ่านดูให้ดีๆนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนมาดูพร้อมกันหน่อยจะหาได้อย่างไรว่าแต่ละคนจ่ายค่าอาหารคนละกี่บาทคิดว่า50คิดไหมได้อย่างไรอ่ะ50นี้นักเรียนได้คำตอบมาแล้วบางคนอาจจะได้คำตอบเลยแต่มาได้อย่างไรเอ่ยจากจำนวนเงินเมื่อกี้ที่เรามีเราต้องมาหารกี่คนเอ่ย
1: 4
0: ทำไมถึงได้เป็นการหารด้วยไหนลองบอกหน่อยเพราะว่าทำไมคะเพราะ4คนนี้รับประทานอาหารราคาเท่ากันไหมเท่ากันถูกต้องไหมคะราคาอาหารทั้งหมดเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่านำ500ลบด้วย300ซึ่งบางคนคิดหาคำตอบได้แล้วด้วยถูกต้องไหมพอเสร็จแล้วอยากทราบว่าแต่ละคนจะต้องจ่ายเงินเท่าไรหรืออาหารของแต่ละคนเนี่ยกี่บาทเราก็ต้องนำ4คนที่กินอาหารเหมือนกันไปหารจำนวนเงินทั้งหมดนะคะดังนั้นเราจะหาได้จากการนำอาหารรวมหารด้วยจำนวนคนเรามีทั้งหมดกี่คนนะ4คนเราจึงหารด้วย4อ่ะขอเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยไหนช่วยกันหน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรเอ่ย
1: ในวงเล
0: ็
1: บ
0: 500
1: ด้วย300
0: แล้วทำอย่างไรต่อดี
1: หารด้วย4
0: ต้องหารด้วย4เท่ากับจำนวนใด500ลบด้วย300หมายถึงอะไรคะหมายถึงจำนวน

0: รหรือราคาอาหารที่เขารับประทานไปทั้งหมดส่วนทำไมถึงต้องหารด้วย4เพราะโจทย์เราถามว่าแต่ละคนต้องจ่ายค่าอาหารคนละกี่บาทเรามีจำนวน4คนเราจึงหารด้วย4อ่ะมาเขียนแสดงวิธีทำพร้อมกันหน่อยจากประโยคสัญลักษณ์ถ้าเราจะเขียนแสดงวิธีทำวันนี้ขอเขียนแบบไหนนะการเขียนแสดงวิธีทำเราจะเขียนแบบไหนนะเขียนแบบแนวนอนอันดับแรกเริ่มที่บรรทัดวิธีทำคุณครูแพลวนำโจทย์ทั้งหมดมาใส่ก่อนในวงเล็บ500ลบด้วย300หารด้วย4คราวนี้นักเรียนจะคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บถูกต้องไหมคะในวงเล็บดังนั้นนักเรียนจะคำนวณการลบก่อนแล้วค่อยคำนวณการอะไรคะการหารดังนั้นเวลาเราจะทำนักเรียนวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอนการบวกลบคูณหารละคนมาในวงเล็บ500ลบด้วย300ต้องไปตั้งทดไหมคะต้องไปตั้งในกระดาษทดไหมไม่ต้อง500ลบด้วย300ได้เท่าไหร่เอ่ย200ถ้านักเรียนหาคำตอบแบบนี้ได้เรามาใส่ได้เลยว่าได้มาเป็น200แล้วต้องเขียนอะไรต
1: ่อ
0: หารด้วย4ของเราต่อนะคะคราวนี้200หารด้วย4ถ้าใครคิดไม่ได้ไปคิดที่ไหนได้คะกระดาษทดคุณครูแพลวขอใช้เป็นกระดาษทด200หารด้วย4เราสามารถใช้เป็นอะไรได้คะการหารสั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะใช้เป็นการหารสั้นไหนช่วยกันหน่อยยังจำการหารสั้นได้ไหมได้ถ้าได้เนี่ยหาคำตอบพร้อมกันเริ่มจากการนำ4หารอะไรคะ4หาร2ก่อนได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่0แล้วทำอย่างไรต่อเราก็จะได้ใหม่มาเป็น20ถูกต้องไหมคะนำ4หาร20 4หาร20หมายถึง4คูณอะไรได้20อะไรเอ่ย5ดังนั้นครูแพลวใส่5ถ้าไม่มีเศษไปหารต่อในหลักถัดไปนำ4ไปหาร0 4หาร0ได้0หารครบแล้วขีดเส้นใต้ผลหารคืออะไรเอ่ย50นำ50กลับมาตอบนะคะในขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำของเราดังนั้นครูแพลวนำ50กลับมาเขียนตอบนะคะแล้ว50หมายถึงอะไรจากโจทย์เราจำได้ไหม50หมายถึงอะไรนะแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละ50บาทดังนั้นเวลาตอบขอเขียนแบบนี้ก่อน1ครั้งคือดังนั้นแต่ละคนต้องจ่ายค่าอาหารคนละ50บาทแล้วค่อยนำกลับไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะอีก1รอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนในการเขียนแสดงวิธีทำของเรานะคะว่าเราเขียนแสดงวิธีทำโดยการใช้ขั้นตอนแบบแนวนอนสิ่งที่เพิ่มเติมคือขอให้นักเรียนเขียนตอบโดยการทวนคำถามอีก1รอบได้ไหมเอ่ยคราวนี้เดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบโดยการใช้เครื่องคิดเลขนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันจากประโยคสัญลักษณ์ของเราเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะแต่ละคนนะคะที่มีเครื่องคิดเลขนักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยขอตัวแทน1คนกดเครื่องคิดเลขให้คุณครูนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเราจะกดเครื่องคิดเลขกันจากประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะคราวนี้นักเรียนดูพร้อมกันตอนนี้ใครมีเครื่องคิดเลขนักเรียนเตรียมเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนเริ่มแรกนะคะทุกคนกดเปิดเครื่องคิดเลขก่อนของตนเองทุกคนกดเปิดเครื่องคิดเลขของตนเองก่อนนะคะจากโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเราจะลองกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนปลายทางคนใดมีเครื่องคิดเลขเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมากดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางของครูแพลวทุกคนกดเปิดเครื่องคิดเลขยังเอ่ยกดเปิดแล้วอันดับแรกเราจะกดอย่างไรนะกดในวงเล็บทุกคนกดเลยกด500แล้วลบลบด้วย300แล้วทำอย่างไรต่อดีคิดว่ากดอะไรก่อนดีกดเท่ากับก็ได้ทุกคนกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงอะไรเอ่ยตอนนี้200คราวนี้ดูต่อทำอย่างไรต่อดีหารด้วย4หารด้วย4นักเรียนกดอะไรต่อได้เลยคิดว่าเราสามารถกดหารต่อได้เลยดังนั้นกดหารได้เลยค่ะกดหารเสร็จแล้วกดอะไรต่อกดอะไรต่อกด4เสร็จแล้วอยากได้คำตอบต้องกดอะไรคะกดเท่ากับจอแสดงผลแสดงอะไรเอ่ย50เหมือนถูกต้องเหมือนกันไหมถูกต้องเหมือนกันคุณครูแพลวคำนวณมาได้50เหมือนกันนะคะดังนั้นจอแสดงผลของเราแสดงได้50แสดงว่าเวลานักเรียนนะคะจะทำหากตรวจคำตอบนักเรียนสามารถตรวจคำตอบโดยใช้อะไรได้คะเครื่องคิดเลขได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมา แบบฝึกหัด 1.51 ค่ะแบบฝึกหัด 1.51 เดี๋ยวเราจะปฏิบัติพร้อมกันในข้อไหนบ้างเอ่ยข้อไหนบ้างคะข้อ2กับข้อ4ทุกคนเปิดก่อนตอนนี้แบบฝึกหัด 1.51 คือหน้าอะไรเอ่ยหน้าเท่าไหร่นะ106ทุกคนเปิดไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางหยิบแบบฝึกหัดมาให้กับนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนปฏิบัติข้อ2กับข้อ4โดยเขียนแสดงวิธีทำแบบไหนนะแนวนอนเอาบรรทัดแรกฟังพร้อมกันก่อนอันดับแรกบรรทัดแรกจะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนค่อยเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนก่อนที่จะตอบนักเรียนต้องเขียนทวนคำถามอีก1รอบก่อนที่จะเป็นบรรทัดตอบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับแบบฝึกหัด2ข้อนะคะของเรานะคะก็จะมีในข้อที่2กับข้อที่4เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติแบบฝึกหัดกันและเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยอ่ะเดี๋ยวขอนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะคะสำหรับข้อที่2เนื่องจากคุณครูแพลวเดินดูแล้วข้อที่2ส่วนใหญ่ปฏิบัติเสร็จแล้วแต่ข้อที่4ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำต่อเป็นการบ้านดังนั้นมาดูข้อที่2พร้อมกัน1รอบนะคะอ่ะสำหรับข้อที่2เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรคะข้อที่2อ่ะทุกคนวางดินสอก่อนพร้อมกันทุกคนวางดินสอก่อนพร้อมกันทั้งเรียนต้นทางและปลายทางมาช่วยกันตอบและตรวจสอบความถูกต้องข้อที่2ไปพร้อมกันก่อนจากข้อที่2ไหนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามคือยังขาดเงินอีกเท่าไหร่จึงจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้กี่ชนิดคะ2ชนิดอ่ะคราวนี้โจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับแม่และแม่ไปซื้อเครื่องไฟฟ้ากี่ชนิดเอ่ย2ชนิดมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีตู้เย็นและมีพัดลมซึ่งตู้เย็นราคา 5,765 บาทนี่คือส่วนที่1ที่เราทราบพัดลมราคา 1,200 บาทแต่เขาบอกว่าแม่เตรียมเงินไว้กี่บาทเอ่ยทุกคน
1: 6,500
0: แม่เตรียมเงินไว้ 6,500 บาทโจทย์ถามมาแล้วว่าแม่ยังขาดเงินอีกเท่าไหร่ดังนั้นการที่แม่ยังขาดเงินแม่เพียงพอไหมคะ
1: ไม
0: ่เพียงพอนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนักเรียนนำอะไรมาบวกกันก่อนนำราคาของอะไรมาบวกกันบ้างนักเรียนจะนำ 5,765 บวกกับ 1,200 คือนำราคาของตู้เย็นบวกกับราคาของพัดลมก่อนเสร็จแล้วนำไปลบกับอะไรคะ
1: 600
0: นำไปลบกับ 6,500 ถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้นักเรียนต้องนำราคาสินค้า2ชนิดนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนซึ่งเราบวกกันก่อนครูแพลวเคยแนะนำไปแล้วถ้าคำนวณอะไรก่อนให้ใส่วงเล็บดังนั้นครูแพลวเขียนเลยในวงเล็บ 5,765 บวก 1,200 แล้วนำมาลบกับจำนวนเงินที่แม่มีคือลบด้วย 6,500 เท่ากับเท่าไรอ่ะใครเขียนมาแบบนี้บ้างเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ไหนขอดูหน่อยถ้านักเรียนเขียนมาแบบนี้แสดงว่านักเรียนมีโอกาสที่จะถูกต้องแต่ทุกคนเอามือลงก่อนสำหรับข้อนี้ถ้านักเรียนไม่ใส่วงเล็บคำตอบก็ยังถูกต้องถูกต้องไหมเพราะการดำเนินการยังเหมือนเดิมแต่ครูแพลวขอแนะนำหากเราดำเนินการตรงไหนก่อนควรที่จะใส่วงเล็บมาดูขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนทุกคนตั้งใจฟังนะคะแล้วตรวจสอบความถูกต้องของตนเองการเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนอันดับแรกให้นักเรียนนำโจทย์ลงมาเขียนทั้งหมดนักเรียนคำนวณตรงไหนก่อนนักเรียนคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บแล้วค่อยคำนวณลบถูกต้องไหมไหนคำนวณในวงเล็บบอกหน่อย5,765 บวก 1,200 ใครบวกมาแล้วอ่านคำตอบผลบวกที่ได้หน่อยผลบวกที่ได้คือ
1: 6,965
0: นักเรียนได้มานะคะเป็นคำตอบคือ6,965หลังจากนั้นนักเรียนต้องเขียนอะไรต่อเอ่ยลบด้วย 6,500แล้วนักเรียนไปคำนวณหาคำนวณหาให้หน่อย 6,965 ลบด้วย 6,500 ไหนได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 465
0: คำตอบก็คือ465คราวนี้มาดูพร้อมกันหน่อย465ที่เป็นคำตอบเวลาเขียนตอบนักเรียนต้องเขียนตอบว่าอย่างไรเอ่ย465หมายถึงอะไรล่ะจากสิ่งที่โจทย์ถามแม่ยังขาดเงินอีก465บาทซึ่งครูแพลบอกอนุญาตให้เขียนย่อแบบนี้ได้ถ้าจริงแล้วนักเรียนควรเขียนต่อว่ายังขาดเงินอีก465บาทจึงจะซื้อเครื่องไฟฟ้าได้ทั้ง2เครื่องเวลาตอบเป็นตัวเลขไทยอีก1รอบเวลานักเรียนเขียนนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนก่อนที่จะเป็นบรรทัดตอบขอให้นักเรียนมีบรรทัดนี้เหมือนกับของคุณครูแพลวคือดังนั้นแม่ยังขาดเงินอีก465บาทเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะคะหากใครผิดนักเรียน

อ่ะเดี๋ยวสำหรับข้อที่4คุณครูแพรขอนักเรียนทุกคนมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้กลับไปแสดงพฤติกรรมที่บ้านอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ

0: ่ะเมื่ออ่านเสร็จสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าวิชิปมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่เดิมเขาบอกว่าวิชิปมีเงินอยู่ 15,600 บาทเขาขายเสื้อได้อีก35ตัวราคาตัวละ175บาทอ่ะครูแพรถามหน่อยเงินของวิชิตจะเพิ่มขึ้นหรือเงินของวิชิตจะลดลงคะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เขามีถูกต้องไหมโดยเพิ่มขึ้นกี่บาททราบไม่ทราบไม่ทราบแต่หาได้ไหมหาได้โดยการนำอะไรมาคูณกันคะนำ35คูณกับ175จะได้จำนวนเงินของราคาเสื้อทั้งหมดที่ขายไปอ้าวดังนั้นมาดูการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวจะให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านเมื่อกี้เราบอกแล้วจำนวนเงินของวิชิตเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นดังนั้นเดิมเขามีเงินอยู่กี่บาทคะ ดังนั้นเรานำเงินเดิมเขามาเขียนก่อนเงินของเขาเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นแบบนี้เราใช้เป็นการอะไรดีการบวกได้เป็นการบวกบวกด้วยอะไรบวกด้วยจำนวนเงินที่ได้จากการขายเสื้อดังนั้นเรานำจำนวนเงินที่ได้จากการขายเสื้อมาคูณนะคะแล้วก็มาได้คำตอบดังนั้นเดี๋ยวจะฝากข้อนี้ให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมได้ไม่ได้ฝากให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านนะคะสำหรับข้อที่4สำหรับวันนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาการที่เป็นโจทย์ปัญหาอันดับแรกนักเรียนทำอย่างไรนะอันดับแรกอ่านโจทย์ทำความเข้าใจนะคะในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่1เราจะอ่านโจทย์ทำความเข้าใจขั้นตอนที่2เราจะต้องทำอย่างไรนะวิเคราะห์เพื่อวางแผนหาคำตอบว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรซึ่งสำหรับวันนี้เป็นละคนนักเรียนต้องดูด้วยนะคะว่าเราคำนวณตรงไหนเราใส่วงเล็บก่อนได้ไหมคะส่วนขั้นตอนที่3คือการหาคำตอบตามที่เราได้ดำเนินการวางแผนไว้แล้วและขั้นตอนสุดท้ายทำอย่างไรดีขั้นตอนสุดท้ายตรวจคำตอบการตรวจคำตอบอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคำตอบของตนเองได้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอฝากอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านนั่นก็คือข้อที่6ดังนั้นการบ้านของเรานะคะจะยังเหลือในข้อที่4และข้อที่6นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราในข้อที่6ทุกคนวงไปนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรายังฝากการบ้านในข้อที่6ให้กลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวฝากการบ้านนะคะในข้อที่6ให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางด้วยสำหรับชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องเดิมแต่เป็นการเรียนในชั่วโมงที่2ดังนั้นเรายังอยู่ในเรื่องเดิมฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.52 ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ยังเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะคะเพราะว่าการตรวจสอบความถูกต้องของเราเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้ใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะอย่าลืมทำการบ้านได้ไหมคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความครบ

0: ่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ความพิเศษมากๆเลยนะคะ
2: เพื่อนๆได้นับกันหรือเปล่าเอ่ยเราเจอกันมากี่ครั้งแล้ว
3: ตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วค่ะที่พวกเราตัวแทนของยังทำดีตามพ่อสอนได้ออกมาทำหน้าที่เพื่อสื่อสารคำสอนของพ่อค่ะ
1: การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้เราจะต้องมีความอดทนและความเพียรพยายามนะคะ
3: ที่สำคัญเราต้องคิดดีทำดีด้วยนะคะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
4: วิทยาพร้อมไหมคะวิทยาพร้อมค่ะ
5: ผมจะตั้งใจจะเป็นเยาวชนที่ดีนะครับผมที่จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ
6: ผมตั้งใจจะทำจิตอาสาตอบแทนคุณท่านครับเช่นการทำความดีเพื่อส่วนรวมนะครับโดยไม่การหวังสิ่งตอบแทนครับ
7: ก็พวกเราอยู่ม.6 แล้วนะคะพวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อของท่านและตอบแทนของทุกๆคนค่ะ
8: จะตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตค่ะ
9: ก็ทำตามคำสอนของท่านนะคะ
10: ค่ะแล้วก็จะทำความดีเพื่อสังคมค่ะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็หนูจะเป็นนักกีฬาของพระราชาค่ะ
11: จะเป็นทีมชาติให้ท่านเห็นครับ
3: จะพามาพบกับพี่เยาวชนคนเก่งที่มีในหลวงของเราเป็นแรงบันดาลใจพี่เขามีดีกรีถึงเป็นนักกีฬาทีมชาติเชลนะคะเรามาดูกันว่าพี่เขาแบ่งเวลายังไงตามโนนี้มาเลยค่ะ

0: ผมเล่นกีฬาปิงปองอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมมีผลงานอยู่มากมายครับโดยเฉพาะในการแข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศครับในการแข่งครั้งนี้นะครับเขาจะเริ่มแข่งกันในไทยคัดเอานักกีฬา6คนไปแข่งในระดับอาเซียนเสร็จครับแล้วผมก็ได้ติดเป็นที่1และได้ไปแข่งในรายการ World Hope Week and Challenge ที่ประเทศกาตาร์ครับแล้วผมก็ทำผลงานได้ไม่ดีมากนักเพราะว่าฝีมือยังสู้ต่างประเทศไม่ได้เลยคว้าได้แค่อันดับที่13จาก16คนตอนนี้ผมฝึกซ้อมที่โรงเรียนปากเกร็ดครับผมเป็นนักกีฬาต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยต่อการฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งหมายต่อหน้าที่ที่เราได้รับมาครับเป็นการฝึกซ้อมแบบทั้งมีตีกับโค้ชและตีกับเพื่อนๆนักกีฬาครับก็จะเริ่มซ้อมตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มครึ่งครับก็ผมในที่ผมเกิดมาในรัชกาลที่9ครับผมอยากจะติดยุทธ์โอลิมปิกเพื่อให้พ่อหลวงภูมิใจครับผมอยากติดยุทธ์โอลิมปิกในอีก6ปีข้างหน้าครับเพราะว่าจะได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยครับก็ใครที่ว่างๆอยู่นะครับกีฬาก็เป็นสิ่งที่เราใช้แทนเวลาว่างได้นะครับคือทำให้เราร่างกายแข็งแรงมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นและมีความอดทนมากขึ้นครับ
1: รายการยังทำดีตามข้อ

0: คือหนึ่งแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรู้และการใช้ความสามารถของพวกเราที่ต้องการช่วยสร้างสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมและเพื่อนๆเยาวชนได้นำไปปรับใช้และทำตามกันค่ะในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสอนของพ่อยิ่งทำให้พวกเราได้เรียนรู้พระจริยวัตรที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของความกตัญญูประหยัดซื่อสัตย์เสียสละมีน้ำใจอ่อนน้อมอดทนสามัคคีและมีความรักในงานหรือเรียกว่าฉันทะความภาคเพียรในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานทำการถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำความเหนื่อยก็จะไม่มีหรือมีแล้วเราก็ไม่รับเพราะว่าความเมื่อยของกายความเหนื่อยของใจนั้นมีเสมอการที่จะทำงานให้ดีต้องมีความตั้งใจที่จะทำเมื่อมีความตั้งใจแล้วต้องมีความอดทนเหนียวแน่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2523เพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทำดูกันนะคะ
1: แล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าย
2: ังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: โอเคไหม

การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการ

0: สอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราดัง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารประเภทไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารประเภทไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการประกอบอาหารนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางและปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับนี่ก็คือเป็นภาพผลงานของไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับเด็กๆเคยทำไหมครับไข่เจียวน้ำมันเย็นไม่เคยทำใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะครับสำหรับไข่เจียวน้ำมันเย็นนี้นะครับเมื่อสังเกตดูดีๆนะครับไข่นั้นจะมีสีสันสวยงามนะครับเวลาที่เราทานไปนั้นไข่ก็จะนุ่มฟูนะครับสิ่งสำคัญเลยครับจะทำให้ประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยนะครับนี่ก็คือประเภทของไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นในวันนี้นะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนั้นนะครับก็คือกระทะนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเลือกใช้กระทะเชฟรอนกระทะไฟฟ้ากระทะสแตนเลสก็ได้นะครับที่ใช้ในการทอดไข่ในวันนี้นะครับและยังมีถ้วยและชามนะครับรวมไปถึงจานด้วยนะครับถ้วยเราก็จะนำมาตอกไข่ใส่ในถ้วยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ซ่อมนะครับตีนะครับจานก็จะนำมาใส่ไข่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับรวมไปถึงเตาไฟฟ้านะครับหรือนักเรียนอาจจะเลือกใช้เตาแก๊สนะครับหรือเตาปิกนิกได้หมดเลยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือตะหลิวครับตะหลิวก็ใช้ในการทอดนะครับกลับอาหารไปมานะครับจนทำให้อาหารสุกนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดมือนะครับใช้ในการเช็ดมือและก็ใช้ในการทำความสะอาดโต๊ะของเรานะครับแล้วสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือช้อนและก็ซ่อมครับสำหรับวัตถุดิบในการทำ

0: ไข่เจียวน้ำมันเย็นนั้นนะครับเริ่มจากไข่ไก่นะครับหรือถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่มีไข่ไก่สามารถนำไข่เป็ดมาทดแทนได้นะครับแล้วก็น้ำมันนะครับเวลาที่เราทอดนะครับครูวิแนะนำเทคนิคนะครับให้เลือกใช้นะครับน้ำมันปาล์มนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันถั่วนั้นจะนิยมใช้ผัดนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันปาล์มนั้นนะครับจะทำให้สิ่งที่เราทอดนั้นกรอบมีสีเหลืองสวยงามนะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับอาจจะเป็นน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับรวมไปถึงผักชีนะครับใช้ในการแต่งนะครับจานอาหารของเราให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนั้นนะครับเริ่มจากขั้นที่1เลยนะครับตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยนะครับหลังจากนั้นตีให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับ2นะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็เทไข่ลงกระทะเลยนะครับโดยไม่ต้องรอให้กระทะนั้นนะครับร้อนหรือน้ำมันร้อนนะครับ3นะครับเมื่อไข่เจียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับให้พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็รอนะครับจนกว่าจะสุกนะครับแล้วก็ขั้นที่4นะครับตักใส่จานพร้อมรับประทานนะครับโรยผักชีให้สวยงามหรืออาจจะมีผักชนิดอื่นๆตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะสาธิตการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับให้นักเรียนรับชมนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูวิไปสาธิตเลยครับก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินั้นนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับดังที่นักเรียนเห็นด้านหน้านี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะครับได้แก่น้ำมันนะครับซอสปรุงรสนะครับไข่ไก่ผักชีแล้วก็จานนะครับสำหรับในการวางนะครับผลงานที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือเตาไฟฟ้านะครับที่นักเรียนจะต้องใช้ถ้านักเรียนจะใช้เตาแก๊สก็สามารถทำได้นะครับมาถึงขั้นตอนของการทำของเราแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิขอสาธิตเลยนะครับเริ่มจากให้นักเรียนนะครับหยิบเอาไข่ไก่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับตีไข่ให้แตกนะครับหลังจากนั้นก็ตอกลงไปแล้วนะครับวันนี้ครูวิจะใช้2ฟองนะครับตอกเลยครับแล้วก็ค่อยๆนะครับพยายามอย่าให้เปลือกไข่นะครับตกลงไปในถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับนำซ่อมขึ้นมาครับเด็กๆตีไข่ให้เข้ากันนะครับค่อยๆนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับเราจะต้องตั้งใจนะครับไม่ใจร้อนจนเกินไปนะครับจะต้องคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่ด้วยนะครับค่อยๆตีเข้าไปจนกว่าจะเข้ากันนะครับเมื่อสังเกตแล้วว่าเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับซอสปรุงรสนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอย่าใส่มากนะครับอาจจะเค็มได้นะครับใส่เพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อส่วนผสมเข้าไปได้ดีแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการเตรียมเตาบางนะครับเริ่มจากครับนำนะครับน้ำมันที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปในเตาไฟฟ้านะครับเทไปหมดเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปิดเตาเลยนะครับซึ่งการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนั้นเราจะต้องทำตอนที่น้ำมันเย็นใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเด็กๆครับเราก็เทไข่ลงไปเลยนะครับค่อยๆเทนะครับแล้วก็รอนะครับให้เตานั้นมีความร้อนนะครับตอนนี้ขณะที่นักเรียนทำนั้นนักเรียนก็คอยสังเกตดูนะครับปฏิกิริยาของน้ำมันแล้วก็ความร้อนแล้วก็ไข่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นนี้นะครับจะไม่อมน้ำมันนะครับและยังทำให้ไข่เจียวของเรานั้นฟูนุ่มน่าทานอีกด้วยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเริ่มร้อนแล้วนะครับไข่เจียวคูน่าทานมากเลยนะครับตอนนี้มีไอความร้อนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ต่อไปนั้นก็คือตะหลิวนะครับ

ปล่อยให้เขาฟูขึ้นมาเองเลยนะครับเด็กๆตอนนี้ไข่คุวิเริ่มฟูสวยงามแล้วนะครับ

หลังจากนั้นนะครับป้องกันการไหม้นะครับเด็กๆนะครับก็ค่อยใช้ตะหลิวนะครับเลาะๆด้านข้างนะครับนี่นะครับอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยครับเด็กๆ

ตอนนี้สังเกตได้ว่าถ้าได้ที่แล้วเราก็อาจจะกราบไข่นะครับค่อยๆกราบนะครับเพราะน้ำมันนั้นอาจจะกระเด็นได้นะครับรอสักพักนะครับเพื่อให้ไข่นั้นสีเหลืองสวยงามนะครับหอมมากเลยครับ

กลิ่นหอมมากเลยครับเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานนะครับแล้วก็ตกแต่งจานของเรานั้นให้สวยงามครับตอนนี้นะครับไข่คุวิสุกแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามีสีสันสวยงามนะครับตอนนี้หลังจากเราก็ค่อยๆนะครับตักออกจากกระทะนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้น้ำมันของคุวิเหลือเท่าเดิมเลยครับเด็กๆแต่ไข่นั้นฟูหอมแล้วเราก็จะนำจานที่เตรียมไว้นะครับค่อยๆยกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ไข่เจียวครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือเสร็จไปถึงขั้นตอนของการเจียวนะครับต่อไปเราจะต้องมาตกแต่งให้สวยงามนะคะก็โดยการนำซอสพริกนะครับมาวางหรืออาจจะนำผักสลัดนะครับมาตกแต่งนะครับคุวิมีผักชีนะครับวันนี้ก็จะมาวางไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับนี่ก็คือผลงานสำเร็จของเรานะครับการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับสิ่งสำคัญเวลาที่เด็กๆได้ลงมือทำนะครับเน้นย้ำว่าจะต้องรักษาความสะอาดของสถานที่และจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับเพราะเราเล่นกับเตานั้นมีความร้อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่ก็คือผลงานของคุวิครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นเด็กๆเป็นไงครับง่ายหรือยากครับ
1: ง
0: ่ายมากใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของนักเรียนกันบ้างนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนฝึกประกอบอาหารนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นตามขั้นตอนนะครับซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มนะครับอาจจะเป็น4คนถึง6คนก็ได้นะครับตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบนะครับทั้งวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบนะครับก่อนที่จะลงมือฝึกปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นช่วยควบคุมดูแลนักเรียนนะครับขณะที่ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและระหว่างที่นักเรียนปฏิบัตินั้นนะครับคุณครูอาจจะเดินให้คะแนนได้นะครับและสิ่งสำคัญนะครับอยากจะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับร่วมกิจกรรมนะครับสนุกกับครูต้นทางนะครับโดยเก็บภาพนะครับส่งให้กับครูต้นทางนะครับเพื่อที่จะ

ช่วยการประเมินให้คะแนนกับนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะส่งผลงานนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับมาทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับและกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สะดวกนะครับในการฝึกทําอาหารในวันนี้นะครับครูวิกก็จะมีใบงานนะครับให้นักเรียนได้ทํานะครับก็เป็นใบงานที่2นะครับเรื่องไข่เจียวน้ํามันเย็นนะครับสําหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับถ้ามีเวลาเหลือก็ทําได้เลยหรือถ้าเสร็จไม่ทันก็ทําเป็นการบ้านนะครับแล้วก็บทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานนะครับให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คําปรึกษากับนักเรียนจนทําผลงานนั้นให้สำเร็จนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของใบงานนะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วอย่าลืมว่าต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยพร้อมกับอ่านคำชี้แจงนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินั้นนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับดังที่นักเรียนเห็นด้านหน้านี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะครับได้แก่น้ำมันนะครับซอสปรุงรสนะครับไข่ไก่ผักชีแล้วก็จานนะครับสำหรับในการวางนะครับผลงานที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือเตาไฟฟ้านะครับที่นักเรียนจะต้องใช้ถ้านักเรียนจะใช้เตาแก๊สก็สามารถทำได้นะครับมาถึงขั้นตอนของการทำของเราแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิขอสาธิตเลยนะครับเริ่มจากให้นักเรียนนะครับหยิบเอาไข่ไก่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับตีไข่ให้แตกนะครับหลังจากนั้นก็ตอกลงไปแล้วนะครับวันนี้ครูวิจะใช้สองฟองนะครับตอกเลยครับแล้วก็ค่อยๆนะครับพยายามอย่าให้เปลือกไข่นะครับตกลงไปในถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับนำซ่อมขึ้นมาครับเด็กๆตีไข่ให้เข้ากันนะครับค่อยๆนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับเราจะต้องตั้งใจนะครับไม่ใจร้อนจนเกินไปนะครับจะต้องคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่ด้วยนะครับค่อยๆตีเข้าไปจนกว่าจะเข้ากันนะครับเมื่อสังเกตแล้วว่าเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับซอสปรุงรสนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอย่าใส่มากนะครับอาจจะเค็มได้นะครับใส่เพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากับไข่ได้ดีแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการเตรียมเตาบางนะครับเริ่มจากครับนำนะครับน้ำมันที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปในเตาไฟฟ้านะครับเทไปหมดเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปิดเตาเลยนะครับซึ่งการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนั้นเราจะต้องทำตอนที่น้ำมันเย็นใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเด็กๆครับเราก็เทไข่ลงไปเลยนะครับค่อยๆเทนะครับแล้วก็รอนะครับให้เตานั้นมีความร้อนนะครับตอนนี้ขณะที่นักเรียนทำนั้นนักเรียนก็คอยสังเกตดูนะครับปฏิกิริยาของน้ำมันแล้วก็ความร้อนแล้วก็ไข่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นนี้นะครับจะไม่อมน้ำมันนะครับและยังทำให้ไข่เจียวของเรานั้น

ฟูนุ่มน่าทานอีกด้วยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเริ่มร้อนแล้วนะครับไข่เจียวคูน่าทานมากเลยนะครับตอนนี้มีไอความร้อนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ต่อไปนั้นก็คือตะหลิวนะครับ

ปล่อยให้เขาฟูขึ้นมาเองเลยนะครับเด็กๆตอนนี้ไข่คุวิเริ่มฟูสวยงามแล้วนะครับ

หลังจากนั้นนะครับป้องกันการไหม้นะครับเด็กๆนะครับก็ค่อยใช้ตะหลิวนะครับเลาะๆด้านข้างนะครับนี่นะครับอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยครับ

ตอนนี้สังเกตได้ว่าถ้าได้ที่แล้วเราก็อาจจะกราบไข่นะครับค่อยๆกราบนะครับเพราะน้ำมันนั้นอาจจะกระเด็นได้นะครับรอสักพักนะครับเพื่อให้ไข่นั้นสีเหลืองสวยงามนะครับหอมมากเลยครับ

ลิ่นหอมมากเลยครับเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานนะครับแล้วก็ตกแต่งจานของเรานั้นให้สวยงามครับตอนนี้นะครับไข่คุวิสุกแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามีสีสันสวยงามนะครับตอนนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนะครับตักออกจากกระทะนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้น้ำมันของคุวิเหลือเท่าเดิมเลยครับเด็กๆแต่ไข่นั้นฟูหอมแล้วเราก็จะนำจานที่เตรียมไว้นะครับค่อยๆยกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ไข่เจียวครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือเสร็จไปถึงขั้นตอนของการเจียวนะครับต่อไปเราจะต้องมาตกแต่งให้สวยงามนะคะก็โดยการนำซอสพริกนะครับมาวางหรืออาจจะนำผักสลัดนะครับมาตกแต่งนะครับคุวิมีผักชีนะครับวันนี้ก็จะมาวางไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับนี่ก็คือผลงานสำเร็จของเรานะครับการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับสิ่งสำคัญเวลาที่เด็กๆได้ลงมือทำนะครับเน้นย้ำว่าจะต้องรักษาความสะอาดของสถานที่และจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับเพราะเราเล่นกับเตานั้นมีความร้อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่ก็คือผลงานของคุวิครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับได้ทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นของนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับไข่เจียวน้ำมันเย็นทำยากหรือง่ายครับ
1: ทำง่ายมากเลยค่ะ
0: หนูมีขั้นตอนอย่างไรในการทำครับ
1: ทำใส่น้ำมันก่อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วก็จัดจานให้สวยงามใช่ไหมครับแล้วผลงานของกลุ่มที่2ล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทำยากหรือง่ายครับ
1: ทำง่ายค่ะ
0: ง่ายมากเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าครูวิจะให้ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนสามารถทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ค่ะ
0: เอ๊ะแล้วจะทำให้ใครทานบ้างครับในบ้านของเรา
1: ทำให้พ่อแม่ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกลุ่มที่3กันบ้างนะครับสำหรับ3ก็สวยงามนะครับง่ายหรือยากครับ
2: ง่ายครับ
0: ง่ายมากเลยใช่ไหมครับถ้าครูวิให้นักเรียนทำขายจะขายจานละเท่าไหร่ครับ
2: 35บาท
0: 35บาทเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกลุ่มที่4กันบ้างนะครับยากหรือง่ายครับไข่เจียวน้ำมันเย็นครับ
1: ง่ายค่ะ
0: ง่ายมากเลยใช่ไหมครับนี่อยากจะทำให้คุณพ่อหรือคุณแม่ทานไหมครับ
1: ยาก
0: ใช่ไหมครับแล้วถ้าขายจะขายราคาเท่าไหร่ครับ
1: 30บาทค
0: ่ะ30บาทนะครับเก่งมากเลยครับกลุ่มสุดท้ายของเราครับง่ายหรือยากครับไข่เจียวน้ำมันเย็น
1: ง่ายค่ะ
0: ง่ายใช่ไหมครับแล้วอยากไปทำขายไหมครับ
1: อยาก
0: ใช่ไหมครับถ้าขายราคาเท่าไหร่ครับ
1: 30บาทค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้ครูมิสรุปได้ว่าการประกอบอาหารประเภทไข่ไก่นะครับเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีโปรตีนสูงนะครับซึ่งสามารถหาได้ง่ายและนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับเช่นการต้มทอดหรืออาจจะเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับเช่นการทำขนมเป็นต้นนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับการประกอบอาหารประเภทไข่พระอาทิตย์นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับถ้าเป็นวัตถุดิบนะครับประกอบไปด้วยไข่ไก่นะครับแล้วก็น้ำมันพืชน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะครับต้นหอมข้าวสวยครับสำหรับถ้าเป็นอุปกรณ์นะครับได้แก่กระทะตะหลิวเตาไฟฟ้าถ้วยชามนะครับช้อนส้อมผ้าเช็ดมือนะครับและใบงานที่3นะครับเรื่องการประกอบอาหารนะครับประเภทไข่พระอาทิตย์นะครับสำหรับใบความรู้และใบงานนั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ให้ไปทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคใต้ครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้รับชมนะครับเรามาทายกันซิว่าเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพอะไรครับนักเรียน
1: เร
0: ืออะไรครับ
1: เร
0: ือสำเภาใช่ไหมครับวาดอยู่ที่ไหนครับนักเรียน
1: ห
0: ินหรือผนังถ้ำใช่ไหมครับเรือสำเภามีลักษณะอย่างไรอย่างไรครับ
1: ใหญ
0: ่อะไรอีกทำมาจากไม้เลยหรออะไรครับเห็นอะไรไหมครับมีการอะไร
1: ม
0: ีใบหรือมีการกลางใบใช่ไหมครับเก่งมากครับภาพที่สองนักเรียนเห็นอะไรครับเหมือนเหรียญใช่ไหมครับอะไรอีกเป็นโลหะหินเหมือนเหรียญใช่ไหมครับคิดว่าอยู่ที่ไทยไหมนักเรียน
1: ไม
0: ่ทำไมถึงไม่ครับเหรียญโรมันอยู่ที่ไทยไหมครับอยู่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่ไหมครับแต่เหรียญโรมันเนี่ยนักเรียนพบที่ประเทศไทยนะครับคิดว่าทำไมถึงพบที่ประเทศไทยแหล่งโบราณอะไรครับมีการอะไรครับจากโรมันมาถึงไทยได้อย่างไร
1: ซื้อขาย
0: มีการซื้อขายอะไรครับคิดว่ามายังไงครับจากโรมันมาถึงประเทศไทยภาพแรกไงนักเรียนคืออะไร
1: เร
0: ือสินค้านั่นเองใช่ไหมครับต่อไปครับอีกหนึ่งภาพนี่นักเรียนอันนี้เป็นภาพอะไรครับ
1: เป
0: ็นภาพเรือโบราณนักเรียนที่จมอยู่ใต้นะครับแล้วก็มีการขุดค้นขึ้นนะครับเป็นภาพเห็นไหมเป็นลักษณะเป็นเรือเลยท้องเรือใช่ไหมครับอีกหนึ่งภาพก็เป็นลักษณะเป็นท้องเรือเหมือนกันใหญ่ไหมครับ
1: ใหญ
0: ่เมื่อเทียบกับตัวคนนะครับมีความใหญ่มากเลยใช่ไหมครับนักเรียนครับในสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าเหรียญโรมันหรือมีการตาแกะสลักต่างๆเนี่ยจากประเทศอื่นๆมาที่ประเทศไทยได้อย่างไรครับ
1: เร
0: ือสินค้ามีการแลกเปลี่ยนการสินค้าใช่ไหมครับมีการค้าขายกันนั่นเองในสมัยก่อนมีการค้าขายใช่ไหมครับจากภาพก็คือมีการค้าขายในสมัยก่อนเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่ส่งผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคใต้กันนะครับซึ่งภาคใต้ของเราเนี่ยมีอารยธรรมโบราณหลายแหล่งเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับเกี่ยวกับปัจจัยนะครับทางภูมิศาสตร์นะครับนักเรียนคุณครูถามก่อนครับว่าภาคใต้เนี่ยมีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญอย่างไรครับไหนครับเป็นคนใต้มีไหมคนภาคใต้ครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างความเข้าใจของเราครับ
2: มีทะเลแล้วก็ภูเขาแล้วก็ป่าไม้ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากครับนักเรียนในภาคใต้เนี่ยของเราเห็นชัดเลยใช่ไหมครับมีตั้งแต่ทะเลอ่าวไทยทะเลอันดามันใช่ไหมครับมีป่าไม้ที่สำคัญแล้วก็มีภูเขามากมายเลยใช่ไหมครับในภาคใต้นั่นเองซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถระบุแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่ทำให้เกิดอารยธรรมโบราณในภาคใต้ที่เกิดความเจริญได้นะครับแล้วก็เห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาอารยธรรมโบราณในภาคใต้ได้ครับผมนักเรียนครับก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนก่อนครับนักเรียนว่าตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยการแบ่งภาคในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาคครับ
1: 4
0: ภาคมีมากกว่า4ภาคไหมครับไม่มีหรอใช่ไหมมี4ภาคใช่ไหมครับอย่างเดียวเลยใช่ไหมตามความเข้าใจของเรานะครับมีทั้งหมด4ภาคมีภาคอะไรบ้าง
1: ภาคเหน
0: ือ
1: ภาค
0: ตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางใช่ไหมครับ4ภาคนี้ใช่ไหมครับถูกต้องนักเรียนแต่ประเทศไทยเนี่ยมีการแบ่งภาคหลายแบบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการแบ่งภาค2แบบนักเรียนคือแบบวัฒนธรรมกับแบบภูมิศาสตร์ถ้าแบบวัฒนธรรมจะมีทั้งหมด4ภาคนะครับแบบที่เรียนพูดมาเลยก็คืออะไรครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอะไรครับภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับส่วนแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยจะแบ่งได้ตาจะแบ่งเพิ่มอีกเป็น2ประเภทนะครับก็คือมีภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกนะครับ หลักๆจะมี2การแบ่งภาคนะครับนักเรียนประมาณนี้ถ้าแบ่งตาม4ภาคจะเป็น4ภาคก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ส่วนถ้าเป็น6ภาคจะมีอะไรบ้างครับภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้แล้วก็ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับคุณครูขอถามครับนักเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนักเรียนคิดว่าอยู่ภาคไหนครับภาคใต้หรออยู่ภาคกลางตามอะไรครับตามกลุ่มวัฒนธรรมแต่ถ้าตามภูมิศาสตร์อยู่ที่ไหนอยู่ภาคอะไรครับภาคตะวันตกนะนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนต้นทางพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าภาคเหนือเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้าง
1: เชียงราย
0: เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประมาณนี้นะครับลำพูนลำปางต่างๆนะครับภาคกลางล่ะครับกรุงเทพมหานครอะไรนะครับเพชรบุรี
1: นครสวรรค์อ
0: ยุธยาสิงห์บุรีประมาณนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะครับภาคอีสานนั่นเอง
1: หนองคาย
0: อุบลราชธานียะโสธรนะครับภาคใต้ล่ะครับ
1: นครศร
0: ีธรรมราชตรังชุมพรพัทลุงนะครับเก่งมากแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วนักเรียนภาคตะวันตกประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดเพชรจังหวัดราชนะครับราชบุรีนั่นเองต่อไปภาคตะวันออกล่ะครับไหนใครเคยเที่ยวพัทยาบ้างจังหวัดอะไรครับชลบุรีอะไรครับระยองจันทบุรีนะครับจะอยู่ภาคตะวันออกนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจการแบ่งทั้งหมด4ภาคกับ6ภาคไหมครับ4ภาคตามวัฒนธรรม6ภาคตามภูมิศาสตร์นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเรียนเกี่ยวกับที่ตั้งแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้กันครับนักเรียนซึ่งภาคใต้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรครับปักใต้บ้านเราใช่ไหมครับเป็นบริเวณตอนใต้ของประเทศไทยนั่นเองนักเรียนแล้วก็อยู่เหนือประเทศอะไรครับอยู่เหนือประเทศมาเลเซียหรือคาบสมุทรมาลายูใช่ไหมครับลักษณะของภาคใต้เนี่ยจะมีลักษณะที่แคบแล้วก็ยาวเหมือนแหลมลงมาเลยใช่ไหมครับซึ่งจะมีทะเลขนาบสองข้างเลยมีทะเลอะไรบ้างครับอ่าวไทยกับอันดามันใช่ไหมครับถ้าตามหน้าจอนักเรียนอ่าวไทยจะอยู่ด้านไหนครับด้านขวานะส่วนอันดามันล่ะครับด้านซ้ายนะครับเก่งมากต่อไปครับต่อมาเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้กันครับซึ่งลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้อย่างที่เพื่อนพูดเลยว่ามีอะไรบ้างครับ
1: ทะเล
0: ภูเขาป่าไม้ใช่ไหมครับเก่งมากพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้เนี่ยจะเป็นอะไรครับถ้านักเรียนดูตามแผนที่สีเขียวสีแดงสีเหลืองเนี่ยจะเป็นภูเขาครับคิดว่าเป็นอะไรเป็นภูเขาส่วนใหญ่นักเรียนเห็นไหมมีภูเขากระจายอยู่ทั่วภาคใต้เลยใช่ไหมครับซึ่งข้อแรกเนี่ยนักเรียนเป็นลักษณะบริเวณที่เป็นทิวเขาหรือเทือกเขานะครับภาคใต้

0: เนี่ยจะมีเทือกเขาสำคัญอยู่3เทือกเขานักเรียนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเทือกเขาภูเก็ตเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินจังหวัดภูเก็ตไหมจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่ทางปลายของเทือกเขานั่นเองต่อไปครับสีแดงนักเรียนเคยได้ยินเทือกเขานครศรีธรรมราชไหมครับเคยได้ยินจังหวัดนครศรีธรรมราชไหมครับส่วนต่อไปครับสีเขียวครับทางใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรีครับซึ่งเป็นพรมแดนติดกับประเทศอะไรนักเรียนประเทศทางใต้ของประเทศไทยอะไรครับมาเลเซียเก่งมากครับผมต่อไปครับข้อ2ที่ราบชายฝั่งอ่าวไทยบริเวณอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีที่ราบชายฝั่งอ่าวไทยนะครับเช่นเดียวกันครับกับฝั่งอันดามันก็จะมีที่ราบทางด้านฝั่งอันดามันเหมือนกันฝั่งอ่าวไทยจะอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทยส่วนฝั่งอันดามันจะอยู่ด้านไหนครับตรงข้ามกันตะวันอะไรตะวันตกนะครับเก่งมากต่อไปครับสภาพภูมิอากาศของภาคใต้นักเรียนสภาพภูมิอากาศของภาคใต้นะครับจะเป็นมรสุมเมืองร้อนครับมีลมมรสุมตลอดปีแล้วก็ด้วยคําว่าลมมรสุมนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับมรสุมเกิดฝนเกิดลมแรงใช่มั้ยครับทําให้ภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีฝนตกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับนักเรียนจนได้ฉายาดินแดนว่าฝน8แดด4เข้าใจมั้ยไม่เข้าใจใช่ไหมครับมีฝนกี่เดือนครับ
1: 8
0: เดือนมีแดดกี่เดือน
1: 4
0: เดือนรวมกันเป็นกี่เดือนครับ
1: 12
0: เดือนเท่ากับ1ปีใน1ปีเนี่ยจะมีหน้าฝนถึง8เดือนเลยทีเดียวแล้วก็มีหน้าร้อนประมาณ4เดือนนะครับต่อไปครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนักเรียนเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์ของภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วเรามาเชื่อมโยงกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อนนะครับซึ่งดินแดนภาคใต้เนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานมีเมืองโบราณมีชุมชนโบราณมากมายใช่ไหมครับปัจจัยสำคัญจะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนักเรียนปัจจัยแรกนะครับคือสภาพภูมิประเทศนักเรียนคิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะตั้งบ้านเรือนบริเวณไหนครับตามสภาพภูมิประเทศริมน้ำต้องมีน้ำใช่ไหมครับอะไรอีกครับตั้งบนภูเขาสูงไหมทำไมถึงไม่ตั้งบนภูเขาสูงครับเพราะอะไรครับนักเรียนขึ้นไปลำบากไหมครับ
1: ลำบาก
0: ใช่ไหมครับนั่นเองให้มีการตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบชายฝั่งต่างๆในภาคใต้นะครับต่อไปครับสภาพภูมิอากาศครับนักเรียนด้วยภาคใต้เนี่ยมีปริมาณฝนถึง8เดือนใช่ไหมครับแล้วก็มีแดดประมาณ4เดือนใช่ไหมครับเมื่อมีสภาพภูมิอากาศนักเรียนคิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะอาศัยแบบไหนครับหนาวจัดไหมครับอยู่ได้ไหมไม่ได้ร้อนจัดอยู่ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้นะครับต้องอยู่บริเวณภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับต่อไปครับแหล่งน้ําแน่นอนคนเราต้องบริโภคน้ํามั้ยครับบริโภคน้ําจึงต้องตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน้ํานะครับซึ่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะตั้งอยู่บริเวณริมน้ํานั่นเองแม่น้ําสําคัญในภาคใต้ถึงจะมีสายสั้นๆนักเรียนเนื่องจากภูมิประเทศเป็นยังไงครับ
1: แคบ
0: ใช่มั้ยฮะทําให้แม่น้ําเนี่ยไม่ยาวมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะครับที่มีอารยธรรมโบราณนะครับตั้งอยู่นะครับคุณครูยกตัวอย่างชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณในสมัยก่อนในภาคใต้มาให้ดูครับเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเมืองโบราณในภาคใต้ใช่มั้ยครับยะลังจําได้มั้ยยะลังจําได้มั้ยครับยะลังแล้วก็มีอะไรอีกครับควรลูกปัดหรือคลองท่อมนั่นเองจําได้มั้ยครับที่มีลูกปัดอยู่เยอะๆมีอะไรครับนครศรีธรรมราชแล้วก็ชัยยาใช่มั้ยครับสุราษฎร์ธานีในคาบที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับยะรังกับควรคลองท่อมหรือควรลูกปัดนั่นเองจากแผนที่นักเรียนคุณครูได้นํามาเกี่ยวกับเส้นทางการค้าในสมัยก่อนนะครับนักเรียนเห็นเส้นแดงๆมั้ยครับมันคือการค้าระหว่าง2ฝั่งฝั่งอะไรบ้างครับฝั่งอะไรทะเลอะไรครับฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันใช่มั้ยครับทําไมเขาถึงใช้เส้นทางการค้า

0: ที่บริเวณภาคใต้ครับ
1: เพราะว่ามีพื้นที่แคบ
0: มีพื้นที่แคบอะไรครับถ้าล่องเรือไปทางใต้ใช้เวลานานไหมครับ
1: นาน
0: นานนักเรียนถ้าล่องเรือไปทางใต้ลึกๆครับจะใช้เวลานานมากทำให้คนสมัยก่อนเนี่ยคิดวิธีนะครับโดยการนี่ตัดตรงเลยนักเรียนทำให้ระยะทางเป็นไงครับ
1: ส
0: ั้นลงนั่นเองก็เลยมีเกิดเส้นทางการค้ามากมายนะครับบริเวณภาคใต้ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าโบราณนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองยะรังเมืองคลองท่อมนะครับหรือควนลูกปัดนั่นเองค้าขายกับนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีนะครับที่มีการค้าขายกับพังงาหรือกระบี่นะครับซึ่งอยู่ฝั่งอันดามันนั่นเองอยู่คนละฝั่งกันนักเรียนแต่มีการค้าขายกันนะครับระหว่าง2ฝั่งต่อไปครับต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําครับเป็นกิจกรรมนะครับโมเดลจําลองนะครับแผนที่แหล่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับซึ่งคําชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับปั้นดินน้ํามันจําลองแผนที่แหล่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับโดยนักเรียนจะต้องระบุที่ตั้งแหล่งอารยธรรมนะครับแล้วก็หรือชุมชนโบราณพอสังเขปนะครับจำลองแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาแม่น้ำอ่าวแล้วก็ทะเลนะครับโดยนักเรียนศึกษาจาก PowerPoint ครับผมสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถออกแบบกิจกรรมได้นะครับโดยการให้นักเรียนระบายสีหรือจะเป็นการปั้นดินน้ำมันก็ได้ครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอุปกรณ์นะครับสำหรับอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มที่คุณครูให้นะครับคือมีอะไรครับดินน้ำมันนะครับแล้วก็พุทธอันนี้เป็นเมืองนะครับที่คุณครูทำเป็นธงไว้แล้วก็สุดท้ายครับเป็นแผ่นที่นักเรียนจะต้องปั้นดินน้ำมันตามแบบที่คุณครูมอบให้นะครับเข้าใจไหมครับนักเรียนใช่แปะไปเลยครับนักเรียนเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: นะนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: ครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มครับ1คนพร้อมผลงานนะครับออกมานําเสนอครับนักเรียนออกมาเลย1คนครับนําผลงานมามาข้างหน้าเลยครับถือดีๆระวังร่วงนะนักเรียนโอเคครับอีกหนึ่งกลุ่มเรียบร้อยไหมไม่เป็นไรครับออกมาได้เลยทั้งหมด5กลุ่มนะครับนักเรียนตอนนี้นะครับก็เพื่อนๆต้นทางนะครับได้มีการสร้างโมเดลจำลองนะครับเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับในภาคใต้แล้วก็มีการระบุตำแหน่งนะครับเมืองโบราณรวมทั้งสภาพภูมิประเทศของภาคใต้นะครับแล้วมาดูกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกครับนักเรียนคุณครูจะพูดเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก่อนครับซึ่งมีอะไรบ้างครับภูเขา3ภูเขากันเลยอันแรกคือเทือกเขาอะไรครับ
1: เท
0: ือ
1: กเขาภ
0: ู
1: เก็ตค่ะ
0: เทือกเขาภูเก็ตนะครับจะอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคอะไรครับภาคใต้ครับตรงกลางครับคือเทือกเขาอะไรครับเทือกเขานครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ล่างสุดเลยคือเทือกเขาไม่เป็นไรครับเทือกเขาสันกาลาคีรีนะครับต่อไปครับทะเลครับทะเลฝั่งด้านตะวันออกครับคืออะไรครับอ่าวไทยตรงนี้นะครับแล้วก็ทะเลด้านตะวันตกครับ
1: อ
0: ันดามันนะครับเก่งมากโอเคครับครับทั้งหมดก็เป็นแบบจำลองนะครับที่เพื่อนๆต้นทางนะครับได้ทำนะครับเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วก็เมืองโบราณในภาคใต้นะครับนักเรียนทุกคนครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับครับขอบคุณครับนักเรียนนั่งที่ได้ครับครับผมกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่3ครับเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับโดยนักเรียนนะครับจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานนะครับรวมทั้งคุณครูใบทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับนักเรียนครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ105ครับผมเริ่มทำได้ครับหากมีข้อสงสัยถามคุณครูได้ครับ

0: ครับผมนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องกันนะครับเกี่ยวกับใบงานที่3ครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่ออารยธรรมภาคใต้กันครับข้อแรกนักเรียนในกรอบแรกนะครับเขาถามถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้นะครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันครับภาคใต้มี2ทะเลขนาบข้างมีทะเลอะไรบ้างครับอ่าวไทยกับอันดามันนะครับผมแล้วก็มีเทือกเขาสำคัญคือเทือกเขาภูเก็ตสันกาลาคีรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับสภาพครับนักเรียนเป็นยังไงครับเป็นแบบไหนร้อนเป็นเขตเมืองร้อนนะครับทำให้มีฝนทำไมครับฝนตกตลอดทั้งปีนั่นเองฉายาของภาคใต้คืออะไรครับฝน8แดด4นั่นเองเก่งมากครับหน้านี้เรียบร้อยไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมตอบได้นะครับต่อไปครับเรามาดูกันที่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคใต้ครับแน่นอนครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาคใต้เนี่ยมีความทำไมครับมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลใช่ไหมครับทำแล้วก็มีฝนตกด้วยนักเรียนทำให้ภาคใต้เป็นไงครับมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเก่งมากแล้วก็คุณครูได้มีภาพเกี่ยวกับเส้นทางการค้าใช่ไหมครับระหว่างทะเลอะไรครับระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยนั่นเองทำให้ชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณในภาคใต้เนี่ยมีเส้นทางการค้าที่สำคัญนะครับต่อไปครับเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ย่อมทำอะไรครับปลูกอะไรได้ไหมปลูกอะไรก็ขึ้นใช่ไหมครับมีการทำเกษตรได้ดีนะครับต่อไปครับเนื่องจากภาคใต้เนี่ยมีหลายๆวัฒนธรรมเลยนักเรียนทำให้ภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าพหุวัฒนธรรมไหมครับไม่เข้าใจใช่ไหมคำว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับก็สามารถอยู่ได้ที่ภาคใต้เหมือนกันนะครับคือพหุวัฒนธรรมนั่นเองนักเรียนตอบได้ไหมครับตอบได้นะโอเคครับต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคำถามของคุณครูคือไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศเนี่ยส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมอย่างไรครับสภาพภูมิอากาศกับสภาพภูมิประเทศส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณอย่างไรครับใครตอบได้บ้าง
1: ถ้าอากาศหรือพื้นที่ไม่สมบูรณ์พออารยธรรมตรงนั้นจะไม่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับเพื่อนตอบว่าถ้าสภาพภูมิอากาศหรือสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้นนะครับไม่มีความอะไรครับไม่ดีหรือสภาพที่ตั้งไม่ดีนะครับส่งผลให้อารยธรรมจะไม่เกิดขึ้นนะครับเก่งมากครับผมสรุปก็คือเมื่อบริเวณนั้นนะครับมีทั้งสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศนะครับที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานเหมาะสมเนี่ยจะทำให้เกิดอารยธรรมโบราณเกิดขึ้นนะครับต่อไปครับสุดท้ายแล้วนักเรียนคุณครูมีคำถามครับวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน 1-2 คนครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับครับผมอีก1คนนะ
1: อารยธรรมในภาคใต้ค่ะ
0: อารยธรรมโบราณในภาคใต้ยังไงครับ
1: มีทะเลสาบที่หนูอยากรู้ด้วยค่ะ
0: มีอะไรนะครับ
1: ทะเลสาบ
0: ทะเลสาบอะไรครับ
1: ภูเขาค่ะ
0: ภูเขาแล้วก็
1: เป็นสถานที่ต่างๆที่มีเป็นอารยธรรมค่ะ
0: เก่งมากครับก็คือเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศใช่ไหมครับที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของอารยธรรมโบราณในภาคใต้นั่นเองอีก1คนครับนักเรียนได้ไหมอีก1คนครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับพูดซ้ำกับเพื่อนได้ไม่เป็นไรกลุ่ม1ได้ไหมกลุ่ม2ไม่ได้กลุ่มไม่เป็นไรครับครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อการตั้งอารยธรรมโบราณในภาคใต้นั่นเองนะครับเก่งมากครับส ำหรับครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับซึ่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณครูได้ให้นักเรียนนะครับระบุพิกัดที่ตั้งนะครับเกี่ยวกับชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเมืองอะไรบ้างครับท่าชนะเมืองยะลังขวนลูกปัดอะไรครับสถิงพระชัยยาตะกั่วป่าใช่ไหมครับมีอะไรอีกยะราใช่ไหมอะไรนะครับนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงด้วยโอเคนักเรียนครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือชุมชนโบราณแล้วก็อารยธรรมโบราณในภาคใต้นั่นเองซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณในภาคใต้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5

0: 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยอื่นเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าโดยภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29-2 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศามาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสมาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสมาภาคตอนออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจวบคลีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตอนตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่านอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปันเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แมคนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้ล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก ่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
7: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้น

0: สักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
1: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
0: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
1: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
1: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ฮะ
1: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
3: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
3: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
1: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
3: เฮ้ย
1: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
2: ้ฮ่า
3: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
3: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
1: ได้ไปกันเลย
3: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
3: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
1: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
1: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
3: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
1: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
1: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
1: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
1: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน

0: ค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยค

0: ามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำอ่ะประโยคแรกครับนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเลยครับครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับคุณผู้ชม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปรงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปรงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมี

0: ษณามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
2: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
2: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
2: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคเขานักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
2: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
2: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะครับนักเรียน
2: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
2: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
2: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
2: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
2: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
2: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นักเรียนเร็วทำหน้าที
2: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาว ะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะครับนักเรียน2ดวงเลยนะครับนักเรียน
2: ถูกต้องแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ้ย
2: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคุณครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
2: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
2: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
2: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
2: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
2: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนครับนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
2: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
2: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
2: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
2: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
2: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
2: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
2: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
2: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
2: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อในลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
2: ถูกต้องแล้วค่ะครูพ ค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
2: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
2: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
2: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้แปลว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
2: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
2: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
2: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหน
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
2: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
2: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่ด้วยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
2: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
2: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยค
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
2: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
2: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญคือ
2: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญ นะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
2: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่ตึงกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: คร
0: ับ ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรดมันจะลงไม่ได้ลงไม่ได้ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้

0: ใส่แกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ใ
1: ช่ก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ใช่
1: ไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ด้วย
0: ยึดสองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
2: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้แล้วจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไม่อยู่ในแกงอ่อมนะมา
3: วันนี้ก็อวบแน
4: ่
3: น
4: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
5: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
5: ครับ
1: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
5: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
5: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
5: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
5: ตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
5: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็เข้านี่เลย
5: ถ้ามันเข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันนี้
5: ได้ไหม
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
5: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
5: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
5: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
5: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
5: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
5: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
5: วันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
5: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
5: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
5: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
5: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
5: ครับผม
1: ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
4: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับ
6: ลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดือนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
2: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
5: หนึ่งสอง
2: ไปเออทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไป
1: ไปพี่
5: หนึ่งสอง
2: ไม่
5: พักก่อนหน่อยพี่
2: พักก่อน
5: โอเคครับ
2: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
5: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
5: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
5: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
5: ่ครับผม
1: นะ
5: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะ
6: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
7: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
7: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
7: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้นี่นะน้ำยาง
7: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
7: ใช่ค่ะ
1: ตัว
7: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
7: ะ
1: ได้เลยครับ
7: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
6: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
7: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
7: ค่ะ
1: แต่เราทำ
7: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
7: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณ
7: ใช่ค่ะ
1: โอเค
6: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
7: ตามด้วยปลา2ช้อน
1: ปลา2ช้อนนะครับ
7: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
7: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
7: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
2: เริ่มความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
6: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
7: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
7: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
7: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
7: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
7: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย เดี๋ยวผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
7: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: าอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: ๆอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายตามด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอ้ตัวน้ำแกงอ่อมของเรา

0: แล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซบไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซบมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: อ่าใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซบนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คู่สักคู่ไหมเน
2: ี่ยรองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: ต๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
2: จะเอานี่อาจจะยังก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทุ้งฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่กระบี่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศมีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่ดอนที่ราบมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนมากอุดมด้วยป่าชายเลนเป็นจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อหลายแห่งอาทิหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะลันตาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกระบี่มีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือทุ้งฟ้าชื่อพื้นเมืองว่ากระทุ้งฟ้าให้ชุมพรเรียกทุ้งฟ้าไก่สงขลาเรียกตีนเทียนปัตตานีเรียกพวงพร้าวทุ้งฟ้าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 15-25 เมตรลำต้นเปล่าตรงกิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเรือนยอดรูปไข่แก้มรูปกรวยแหลมค่อนข้างโปร่งเปลือกสีขาวอมเทาหรือสีเทาอ่อนมีรูระบายอากาศทั่วไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบแผ่นใบรูปหอกกลับกว้าง 3-7.5 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรปลายเป็นติ่งแหลมดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5กลีบออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมผลเป็นฝักเรียวยาวขนาดเล็กออกเป็นคู่เมื่อผลแก่จะแตกและบิดเป็นเกลียวเมล็ดเล็กมีผู้สีขาวปลิวได้ทุ้งฟ้าเป็นไม้ต้องการความชื้นมากเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินลึกและมีการระบายน้ำได้ดีหรือในระบบวนเกษตรมีประโยชน์คือเนื้อไม้ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือนเครื่องใช้แจวพายกันเชียงและยังนำไปฝานเป็นชิ้นบางๆเพื่อทำผิวหน้ามีประโยชน์ทางยาคือเปลือกต้นบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัดแก้ไข้แก้ไข้ป่าแก้บิด

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคลี่ออกเวียนสลับมีใบย่อย 7-21 ใบใบอ่อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกแขนงตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแรงได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ

0: ที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
1: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
2: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
1: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
3: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
1: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
3: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
1: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
3: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
3: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: เยี่ยมมากเลย
2: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
3: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
4: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
3: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะ6ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
3: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
2: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
3: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เ
2: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

0: ้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งๆที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเขาเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วล่ะว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ย

เราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็สั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ

0: ำบนปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: วันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชคุณครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาราสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานิเวศดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569 เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระ

มารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาธานเป็นพระธรรมวชิระคุณาธานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิจติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชิระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชระวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชตพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิระธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมชิระสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2 กันยายน 2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 น
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยองค์เรียนอสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ

พระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO

สหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569ที่มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี
2: ้ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงเธอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: โรดหนุ่มหล่อมาสเข้มเจ้าของร้านข้าวแกงแขนลายที่โด่งดังในจังหวัดนครสวรรค์และได้รับการกล่าวถึงในโลกโซเชียลกับคอนเซปต์ของร้านข้าวแกงใจบุญเด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนขอทานคนเร่ร่อนทานฟรีตั้งแต่วัยเด็กยุทธนาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อมานะภูมิใจในตัวเขาและเอ่ยปากชมแต่ความหวังนั้นดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นและเขาคิดว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเขาเลยท่ามกลางคำชื่นชมจากคนทั่วไปบนใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของหนุ่มคนนี้แต่ลึกๆในใจของเขาเหมือนจะรอคอยเพียงคำชื่นชมจากคนคนเดียวนั่นก็คือพ่อของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อมานะและคุณยุทธด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เริ่มต้นต้องถามคุณพ่อก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อทราบใช่ไหมคะว่าร้านข้าวแกงแขนลายของลูกชายเนี่ยดังมาก
1: ทราบครับไอตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันจะไปได้ยังไงเนี่ย อยู่ในเมืองนครสวรรค์ซึ่งมันเป็นเมืองใหญ
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราไปเปิดร้านเล็กๆจะไปอยู่ได้สักกี่น้ำอะไรประมาณ
0: อืมครับ
3: ข้าวแกงแขนลายเนี่ยที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยข้าวแกงแขนลายผมต้องบอกว่าประมาณสักช่วงปี57ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์คอลัมน์หนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกที่ลำปางเขาใช้คอนเซปต์เด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนพิการขอทานเร่ร่อนทานฟรีแล้วเขามีน้ำเต้าหู้เนี่ยสำหรับคนท้องทานฟรีจนกว่าจะคลอดด้วยวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาเอามาขายเนี่ยเขารับจากชาวบ้านแถวๆนั้นผักข้าวทุกอย่างเขาเอามาทำเขารับจากคนแถวนั้นผมรู้สึกผมอ่านแล้วผมประทับใจมากผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้สิเรียกว่าการมีจิตสาธารณะจริงๆคือคุณรวยแล้วคุณเลือกที่จะแบ่งปันด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยผมเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสผมจะทำหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านกาแฟที่นครสวรรค์นะครับในช่วงนั้นก็เปิดมาได้ประมาณสัก2ปีเราเริ่มจัดสรรเวลาตัวเองได้แล้วเราก็เลยไปรื้อไอเดียอันนั้นมาทำครับผมร้านข้าวแกงแขนลายก็เกิดขึ้นนะ
0: ค่ะ
5: แต่จริงๆเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์แต่การช่วยร้านของพ่อมาตลอด
1: ใช่ครับ
5: ช่วยมาตั้งแต่เด็กคือเด็กขนาดไหนครับ
3: 9ขวบ10ขวบเนี่ยงานแรกที่ทำก็น่าจะเป็นเก็บโต๊ะเก็บแก้วเก็บจาน
0: ค่ะ
3: ปอกไข่เด็ดมะเขืออะไรพวกนี้ครับผมก็เริ่มช่วยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือเราโดนเราเหมือนกับใช้คำว่าอะไรเหมือนพ่อบังคับอ่ะเราบังคับคือ
0: ไม่ได้ด้วยความสมัครใจว่า
3: เด็กครับพ
0: ี่อยากจะไปช่วย
3: เด็กครับเด็กอ่ะ
0: อยากเล่นมากกว่า
3: ใช่ครับเด็กก็คือเราก็จะมีตารางชัดเจนมากว่าคุณตื่นมาคุณต้อง1 2 3 4 5
0: อันนี้คือพ่อเขียนไว้ให้เลย
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ๆไม่ทําตี
0: โอ้ตี
3: ไปไม่ก่อนตี
0: ค่ะทําไมคุณพ่อต้องเข้มงวดขนาดนั้นคะเขียนเป็น1 2 3 4 5เลย
1: อันนี้มันเป็นมาตั้งแต่ที่ผมอยู่กับพ่อกับแม่ผมมาเลยแล้วปู่กับย่าเข้ามาก็คือมันก็ทำงานมาตลอดก็เลยอยากให้ลูกว่าเออรู้จักการทำงานแค่นั้นเอง
3: ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสก็ไปเรียนปกติตกเย็นต้องตีแบดสนามแบดรั้วเดียวกับบ้านนะพี่เป็นกิจกรรมเดียวที่เราต้องทำอ่ะ
0: นี่ก็คือชีวิตวัยเด็กที่ถ้าวันหยุดเทศกาลที่ขายดีมากๆก็แสดงว่ายุทธจะไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย
3: ไม่ได้ไป
0: ถูกไหมคะสงกรานต์ปีใหม
3: ่ไม่ได้ไปเลยพี่ไม่ได้ไปเลย
0: เมื่อกี้เห็นพูดถึงตีแบดทำไมถึงชอบตีแบดคะ
3: โดนบังคับพี
0: ่โดนบังคับ
3: โดนบังคับ
0: ใครบังคับคะ
3: จะใครล่ะพี
0: ่พ่อหรอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ทำไมพ่อต้องบังคับลูกตีแบดนะคะ
1: ก็อยากให้เขาออกกำลังกายเขามีเวลาที่ได้ไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือมุมมองผมว่ามันสามารถที่จะนำเขาไปได้ในการเล่นกีฬาเนี่ยสามารถที่จะนำเขาไปเข้าโรงเรียนอะไรก็ได้ในเมื่อเขามีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ย
0: อยากให้ลูกมีความสามารถทางด้านกีฬา
1: ด้านกีฬาใช่
0: ค่ะเผื่อจะเป็นโอกาสในการศึกษาต่อ
1: ใช่ครับ
3: แต่ต้องบอกว่าพ่อเขาเป็นคนดันคือดันสุดพี่ดันสุดผมมาตีแบดเริ่มตั้งแต่9ขวบพอตอนช่วงสักอายุ11 12ก็มาอยู่ทีมบ้านทองหยอดทีมเดียวกับน้องเมย์อ่ะพี
0: ่
3: นั่นแหละผมมาตั้งแต่เมย์ยังเด็กๆอยู่เลย
0: ครับก็ทําได้ดี
5: ไปไกลสุดถึงขนาดไหน
3: ไปไกลสุดเหรอพี่ถ้าแหลงตอนที่อายุ18น่าจะสักมือชายเดียวอยู่36ประเทศไทยนะ
0: โอ้
3: เราไม่ได้ตีเก่งหรอกก็คือมันนับที่คะแนนเวลาเราไปแข่งเงี้ยเราก็จะได้เราผ่านเข้า1รอบมันก็จะได้แต้ม
0: เราเพิ่ม
3: ใช่แต้มเราเพิ่ม
0: เราก็จะไต่
3: ใช่ครับเราเป็นนักกีฬาที่ขยันแข่งมาก รางวัลไม่ค่อยจะได้พี
5: ่แล้วภูมิใจไหมครับที่ลูกเราขยันแข่งขนาดนี
1: ้ก็ต้องดันเขาไปตลอดไง
5: นี่ไงแต่ไม่ยอมพูดว่าภูมิใจ
1: คือเราไม่แสดงออกว่าโอ้ลูกเก่งนะลูกเก่งนะอะไรประมาณนี้
5: แล้วยุทธอยากได้คำชมจากพ่อบ้างไหม
3: พี
5: ่เฮ้ยพี่เข้าใจเต็มที่
2: คือผมต้องอย่างนี้ว่าคือพ่อผมเนี่ยเวลาพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว
4: ้
2: ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามณวันนั้นที่เราทำพ่อเขาจะเหมือนกับอย่าเหลิงนะลูกอย่าเหลิงนะลูกประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดว่าอย่าเหลิงนะลูกนะแต่คือเขาก็จะพยายามดึงเราไว้พี
5: ่พ่อดูภูมิใจด้วยที่พ่อพูดมาดูนะโ
4: คิดว่าบทบาทนั้นก็คือเหมาะสมที่สุดแล้วก็คือเป็นคนที่คอยกระตุกหางลูก
1: ใช่ครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือเหมาะสมแล้วล่
4: ะ
1: ใครก็บอกว่าเก่งนะเก่งนะไอ้เราก็รู้ว่าเก่งอ่ะแต่เราต้องดึงไว้ก่อน
4: ค่ะ
1: เราต้องดึงไว้ก่อน
4: ยังมีดนตรีที่เล่นในวัยเด็กด้วย
2: ครับ
4: ค่ะสิ่งนั้นคือ
2: ระนาดเอกครับพี
4: ่
2: ระนาด
4: ทำไมถึงชอบตีระนาด
2: ตอนช่วงชุมนุมเนี่ยทุกคนเขาก็จะเลือกเครื่องดนตรีของแต่ละคนส่วนผมเนี่ยเห็นระนาดเอกแล้วแต่ไม่มีคนเลือกก็โอเคตีระนาดแล้วกันผมจำได้ว่าวันแรกที่ตีระนาดเนี่ยเพลงแรกผมจำได้ว่าผมไล่มือขึ้นลง2รอบเพลงแรกที่ผมตีได้คือเพลงลาขวนณวันนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบพอเราชอบแล้วเราทำไปเรื่อยๆผมจำได้ว่าประมาณ2อาทิตย์ผมสามารถต่อทั้งหมด7เพลงเพื่อเล่นงานวันไหว้ครูของโรงเรียนได้มันเลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบมัน
5: เป็นความสามารถที่เราค้นพบ
2: เฉยๆมาแบบงงๆเลยพี่ใช่
5: ขอดูได้ไหม
2: ได้ครับพี่

0: นี่คือระนาดจากมือตีที่เคยขึ้นถึงอันดับที่6ของประเทศนะคะ
1: เป็นการประกวดวงครับพี
0: ่
1: เป็นการประกวดวงณการแข่งในวันนั้นน่ะคือพ่อผมอ่ะเค้าก็ณวันนั้นนะเค้าก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการที่เราตีระนาดด้วยเพราะเค้าอยากให้เราตีแบดเค้าอยากให้เราตีแบดณวันนั้นผมก็ทําให้พ่อเห็นว่าวันนั้นผมเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งแบดกีฬาแห่งชาติที่ชลบุรีด้วยพร้อมกับผมได้เป็นตัวแทนภาคเหนือมาแข่งดนตรีที่กรุงเทพในวันเดียวกันด้วย
0: โอ้วิ่งรอบเลยจาก
1: วิ่งรอบเลย
0: แข่งอันไหนก่อน
1: แข่งแบด
0: แข่งก่อน
1: ตีละหน้าตอนเช้า
0: ค่ะ
1: นั่งรถทัวร์ไปชลบุรีแข่งแบดตอนบ่าย
2: พ่อรู้สึกยังไงครับที่ลูกได้ขนาดนี้แล้วคำถามพ่อมาแล้ว
3: พ่อก็ยินดีชื่นใจชื่นอยู่ใจอยู่ข้างในยินดีอยู่ข้างในแต่มันไม่ค่อยมันไม่ได้แสดงออกอะไร
0: มีแอบน้อยใจบ้างไหมคะที่พ่อไม่ชม
1: ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างเรา

0: รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเรามั้ยอะไรอย่างงี
1: ้ฟังเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้แล้วต้องมาฟังความเห็นของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะ2ท่าน2มุมนะคะมุมแรกจะเป็นมุมของคุณพ่อค่ะที่ทำธุรกิจด้านอาหารแล้วปัจจุบันลูกชายก็มาสานต่อธุรกิจกับมุมมองของลูกค่ะที่รับธุรกิจมาจากคุณพ่อวันนี้2ท่านนะคะคุณณทีพัฒน์อรุณสิริสกุลค่ะและคุณฟีฟ้าคณกฤตสุริยะเสนีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ถามเลยถามยอดฮิตประจำวันนี
4: ้ในมุมของพ่อคิดว่าการชมลูกเนี่ยมันมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตไหม
5: ถ้าถามผมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมกับลูกชายที่ผมเลี้ยงลูกก็คือคำชมสำหรับผมต่อลูกชายผมเนี่ยมีความสำคัญถ้าลูกทำได้ดีเราต้องบอกเขาว่า the best แต่ถ้าทำไม่ดีเราบอกว่าเฮ้ย no you ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป
4: ครับผมแล้วในมุมของฟีฟ่าล่ะครับ
6: ครับ
4: การได้รับคำชมจากคนเป็นพ่อเนี่ยมันสำคัญไหม
6: สำคัญนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างก่อนว่าผมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วมีความชอบร่วมกันก็คือขี่บิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์ซ
1: ึ่
6: งเวลาไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มธุรกิจของเพื่อนพ่อก็คือเหมือนเราไปเป็นเพื่อนคนนึงหรือเพื่อนสนิทคนนึงของเขาเลยครับเวลาเราทำงานถ้าเกิดว่ามันออกมาได้ดีอย่างเงี้ยเขาชมนะครับแต่เขาจะไม่มานั่งชมแบบเหมือนพ่อชมลูกเขาจะชมเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนชื่นชมเพื่อนอีกคนนึงมากกว่าครับ
4: และความสัมพันธ์ที่มีพ่อเป็นเหมือนเพื่อนสนิท
6: ครับ
4: มันดีไหม
6: ถ้าพูดในแง่ดีอย่างเงี้ยเขารู้จักเราทุกอย่างตั้งแต่เกิดถูกไหมครับพี่เหมือนเราขอคำปรึกษาเขาได้แทบจะทุกเรื่องเลยเพราะว่านิสัยโดยส่วนตัวแล้วก็คือนิสัยคล้ายๆพ่อด้วยส่วนด้านที่ไม่ดีเนี่ยคืออารมณ์ตรงคือเหมือนผมมองไปที่เขามากเกินไปครับอาจจะไม่ได้มีเส้นทางเป็นของตัวเองมากก็คือตอนนี้เราพยายามแบบโอเคเอาเขาเป็นตัวอย่างแต่เราก็มุ่งมั่นในวิธีทางของเรามากกว่า
4: แต่เราไม่เคยมองมุมนี้ว่าจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเราจะไปทำในสิ่งที่
6: เหมือนกับว่าเรามองเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับก็โอเคเราจะเป็นแบบนี้เราจะวิธีการของเราเป็นแบบนี้แต่บางทีเราก็ลืมไปว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันก็อย่างที่คุณพ่อพูดอะครับก็มันก็คนละยุคคนละสมัยจริงจริงมันก
4: ็
6: ใช้เหมือนกันไม่ได้หรอก
1: ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้คุยกับคุณพ่อมานะกับคุณยุทธเนี่ยเราเห็นชีวิตวัยเด็กของเขาเห็นว่าพ่อเลี้ยงยังไงที่ยุทธบอกว่าพ่อเนี่ยบังคับทั้งเรื่องการทำงานเรื่องกีฬาแต่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อด้วยแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่พ่ออยากให้ยุทธทำเนี่ยยุทธทำได้ดีหมดเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยุทธต้องการจากคุณพ่อสิ่งนั้นคืออะไรไปชมจากละครค่ะ

0: ขอบคุณครับเป็นไงล่ะครับผมเก่งไหมผมก็ว่างั้นแหละนี่จริงๆแล้วระนาดเอกเนี่ยเป็นแค่งานอดิเรกในเวลาว่างของผมเลยนะทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมอ่ะยังทำอะไรได้อีก
1: ได้เวลาไปซ้อมแบดมินตันแล้วยุทธ
0: ครับพ่อว้าวเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้นี่พ่อของผมเองครับพ่อตั้งใจอยากจะให้ผม

0: เล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆผมอ่ะนะก็ตั้งใจจะทำตามที่พ่อเขาอยากให้ทำเลยครับ
1: จำไว้นะกีฬาเนี่ยมันจะทำให้แกเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยลูก
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยนะก็ไปพักหาอะไรที่ชอบเล่นบ้างก็ได้นะลูก
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแม
2: ่
0: ผมทำได้ผมอ่ะเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งนะครับเก่งนะไต่เต้าตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่นไปจนมืออาชีพระดับโรงเรียนขึ้นไประดับจังหวัดและที่สำคัญผมยังเป็นระดับประเทศด้วยทุกคนชมผมชอบผมรักผมมากมาก
3: อะไรฮะมันมาอีกแล้วครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสำหรับรางวัล
3: โอ้สำหรับรางวัล
0: และคำชม
3: ครับ
4: เก่งมากเลย
0: กงกัน
1: บอกลงเรื่องเรียนแกยาวไง
3: เอ้า
1: ฮะ
0: ก็ผมก็คิดไปแล้วพ่อว่าผมอยากจะเรียน
1: สัตวบาลสัตวบาลนี่เป็นคณะที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยแกจะมีงานมีการอย่างมั่นคงเนี่ยเอาตำราไปอ่านแล้วก็สอบให้เข้าให้ได้นะลูกนะตั้งใจให้เต็มที่ไป
0: ครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ชอบนะครับแต่ถ้าพ่อบอกว่ามันดีผมก็เต็มใจครับผมพยายามที่จะอ่านแล้วก็อ่าน
2: สอบติดแล้วนะลูกแม่นี่ดูสิมาให้แม่ช่วยแต่งตัวให้นะมาดูสิใส่ได้พอดีมั้ยเนี่ยรออยู่นะเนี่ยโอ้ยเก่งมากลูกแม
0: ่จนในที่สุดครับผมก็สอบติดสัตวบาลตามที่พ่อเขาหวังไว้จนวันที่ผมเรียนจบ
2: ค่ะยินดีด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมตรวจชื่อก่อนถูกต้องหรือเปล่า
2: ใบประกาศใบประกาศ
0: ถูกต้อง
2: ค่ะดอกไม
0: ้ขอบคุณครับอาจารย
2: ์ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ยินดีด้วยค่ะ
0: พ่อผมเรียนจบแล้วคะแนนดีด้วยพ่อดูสิเนี่ยพ่อดูนี
1: ่เออดี
2: เดี๋ยวไหนให้แม่ดูหน่อยสิอุ้ยเก่งนะเนี่ยโอ้ยดอกไม้ก็สวย
0: มันยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมทำเพื่อจะให้พ่อเขามีความสุขแต่มันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับพ่อไม่เคยชื่นชมอะไรผมเลย
1: กี่โมงแล้วเนี่ยแม
2: ่โอ้ 5:00 แล้วพ่อ
1: เอ้าแล้วยุทธไปไหนเนี่ยฮะมันต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมเปิดร้านไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: เงียบเชียบอย่างนี้ก็คงจะไปตลาดอยู่ละมั้ง
1: มัน
0: เอ้าพ่อแม่ไปไหนกันแต่เช้าแล้วครับ
1: เดี๋ยวแกไปไหนมาฮะแกต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมของมาเปิดร้านไม่เหรอแล้วไหนของอ่ะ
0: เช้าแล้วเหรอเนี่ยแม่ไม่อยากจะรู้เลย
2: เพิ่งมาก็ไปนอนก่อนแป๊บ
1: เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ก็มันเป็นหน้าที่แกที่แกต้องรับผิดชอบเนี่ยแกต้องไปตลาดไปซื้อของตอนเช้าเพื่อมาเตรียมของเปิดร้านไม่เหรอฮะ
2: ก็มันเมามาแบบนี้จะให้มันไปซื้อของยังไงล่ะพ่อ
0: ไม่เป็นไรแม่ไปได้ก็ตั้ง
1: ไม่ต้องเลยจำไว้นะฉันไม่นึกเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ไอ้คนไม่รับผิดชอบ

0: ไม่รับผิดชอบเหรอพ่อที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่ออยากจะให้ผมเรียนแบดผมก็เรียนแบดจนได้ดีอยากจะให้ผมตั้งใจเรียนหนังสือผมก็ตั้งใจเรียนสอบได้สัตวบาลตามที่พ่ออยากให้เป็นนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่อเคยรับผิดชอบอะไรในตัวผมบ้างไหมอ่ะเคยคิดบ้างไหมพ่อว่าพ่ออยากจะทำอะไรที่มันควรทำหรืออะไรที่มันควรพูดพ่อเคยคิดบ้างไหมเคยถนอมน้ำใจไอ้คนที่มันทำตามพ่อสั่งมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพ่อเคยทำบ้างไหม
1: แต่มันก็เป็นแค่ความคิดอะครับผมไม่ได้พูดไปจริงๆหรอก

0: อย่างที่ในละครเมื่อกี้ที่ตัวที่เล่นเป็นเรา
1: ครับ
0: หลังจากที่วันนั้นกลับมาแบบเมาๆแล้วโดนพ่อว่า
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งในใจเราจริงๆไหมที่เขาพูดว่านั่นคือแค่สิ่งในใจครับผมไม่ได้พูดออกไปหรอก
2: มันก็มีบางทีนะพี่มันก็มีบางช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พออีกเหร
1: อ
2: เราเป็นความภูมิใจให้เขาในทุกๆอย่างที่เขาอยากจะให้เราเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: เรายังไม่ดีอีกเหรอเราก็เลยเกเรไปเลยช่วง
0: เกเรเดี๋ยวมาเรื่องเกเรต
1: ่อ
0: พ่อครับในละครเมื่อกี้พ่อเห็นว่าพอพ่อดุลูกที่ลูกกลับมาเช้าเมาแต่สิ่งในใจเขาที่เขาตวาดใส่ไปเมื่อกี้มันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่เคยแม้กระทั่งจะกล้าพูดกับพ่อ
3: คือสายตาของพ่อมันก็ถ้าลูกต้องการอะไรก็ขอให้ไปให้สุดๆก็แล้วกันอยากจะเกย์ก็ขอให้มันไปให้สุดๆไปเลยไม่เป็นไร
1: อนุญาตให้เกย์ได
3: ้ได้เลยชอบอะไรเอาเลยไปแล้วก็คือเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนของเขาเองนั่นแหละครับเขาจะเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนั่นแหละ
1: แล้วตอนนั้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธมาเกเรคืออะไรคะเพราะว่าแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำงานมาตั้งแต่9ขวบเชื่อฟังพ่อมาตลอดอะไรมันเปลี่ยนทำให้ดื่มเหล้าไม่กลับบ้าน
2: ท้าความอย่างนี้ว่าพอที่เราเริ่มเป็นหลักเป็นการมากขึ้นเริ่มมีการใช้ชีวิตแบบมีหลักการมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกกับการใช้ชีวิตที่เราอยู่ที่ร้านเนี่ยณวันนั้นน่ะผมเปิดร้านกาแฟของตัวเองด้วยชื่อ Coffee Way ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านนะครับแล้วก็ได้กินเงินเดือนกับที่ร้านด้วยทางคุณแม่ให
1: ้
2: นะครับหน้าที่งานของผมณวันนั้นคือการนั่งเฝ้าร้านโดยเฝ้าจริงๆเฝ้าจริงๆ
1: ไม่ต้องบริหารอะไรเลย
2: นั่งเฝ้าจริงๆเลยครับคือการนั่งเฝ้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโตขึ้นเราเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆเขามีระบบเราอยากจะให้ธุรกิจที่ร้านเรามีแบบนั้นบ้างเราก็เสนอไอเดียไปพอเขาคือเขาไม่คุยอ่ะเรามีแต่อีโก้นะวันนั้นพี่เขาไม่คุยเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าในเมื่อช่วยแล้วมันก็อยากจะช่วยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีฟีดแบ็กอะไรกับเราเลยอะไรอย่างนี้ก็ตามทางเราดีกว่าใช่ก็ตามทางเราดีกว่าจนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเราเกเรไปแบบนั้น
1: อ
2: ่ะนานอยู่เกือบ2ปีพี
1: ่แล้วเป็น2ปีที่ไม่คุยกับพ่อด้วย
2: ใช่ครับใช่ไม่ได้คุยกันเลยถ้าคุยกันแล้วไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดหรือคุยกันแล้วมันหาจุดลงไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยดีกว่า
0: อันนั้นสำหรับเราแล้วพ่อล่ะครับช่วงที่ลูกหายไปเลย2ปี
3: แค่มันไม่ถึงกับคำว่าเสียใจแต่ว่ามันก็ทำไมเขาไม่เลือกในสิ่งที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างบอกเขาอย่าไปทำนะลูกไม่อยากให้ไปลองผิดลองถูกไงก็เพราะพ่อลองมาแล้วว่ามันไม่ใช่ไงตอนนั้นเขาก็ไปก็ไม่เป็นไร
1: ในช่วง2ปีที่ไม่ได้คุยกันนะคะช่วง2ปีที่เกเรเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่เจอเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงพยายามที่จะโอเคพ่อไม่อยู่ถึงจะกลับบ้าน
2: เราทำตัวไม่ถูกพี่เราทำตัวไม่ถูกอะเราไม่ได้เป็นไปในแบบที่เขาต้องการอะเรารู้ว่าเราเจอหน้าเราต้องโดนเขาบ่นอยู่แล้วอะเราก็สู้ไม่เจอดีกว่า
1: ก็เลยพยายามที่จะหลบหลีกพ่อตลอด
2: พ่อมาหน้าบ้านผมออกหลังบ้านอะไรอย่างนี้พ่อเข้าบ้านผมออกบ้านอย่างนี้ครับ
0: แล้วพ่อว่าเขาทุกครั้งไหมเวลาเจอหรือก็ไม่ได้ถึง

0: ขั้นนั้น
1: ก็ถ้าเจอก็ต้องโลนบนหน่อย
2: นี่ก็ยอมรับด้วย
1: ใช่ถ้าเจอก็ต้องโลนบนหน่อยเพราะว่ามันไม่มีวินัยอ่ะมันไม่มันคนเรา
0: แต่เราเข้าใจไหมว่าทำไมลูกถึงหนีหน้าเรา2ปี
1: ก็เข้าใจก็รู้ว่าเจอก็โดนบนแน
0: ่ก็โดน
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถูกของเขาแล้วล่ะ
1: ครับใช่
0: ครับ
3: มาฟังมุมมองของเฮียซงกับน้องฟีฟ่าบ้างนะคะอย่างของเฮียซงเนี่ยค่ะเจ้าของภัตตาคารเล่งหงแล้วก็ต้องเหมือนทำธุรกิจนี้แล้วลูกเข้ามาวันที่ลูกเข้ามาแล้วเราจะเหมือนกับปล่อยมือให้ลูกได้ดูแลค่ะวันนั้นมันยากไหมคะหรือว่าทำยังไงเฮียซงถึงมั่นใจในตัวลูกชาย
0: ลูกกับเรามันเกิดขึ้นมาในคนละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเริ่มต้นในการจะเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าความเข้าใจแล้วก็ความผสมผสานให้เข้ากันเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดพ่อต้องมีแล้วเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าเราเนี่ยไม่เราโอแฟชั่นไปเปล่าวะเราเก่าไปป่ะซึ่งคำนี้ผมได้มาจากอะไรรู้ไหมลูกชายผมว่าผมจำแม่นเลยป้าโอแฟชั่นทำให้ผมเนี่ยทุกครั้งที่ลูกผมคุยกับลูกเนี่ยอะไรที่เขาพูดกับผมเนี่ยผมมักจะอึ้งไปหน่อยแต่ผมกลับไปคิดนะเออแม่งจริงว่ะเฮ้ยเราโอแฟชั่นจริงๆแต่จุดหนึ่งความเป็นโอแฟชั่นถ้ามันผสมกับแฟชั่นสมัยใหม่มันจะรวมกันได้แล้วออกมาได้ดีเวลาเราคุยบนโต๊ะของธุรกิจทุกคนออกความเห็นได้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสรรค์นำพาธุรกิจอันนี้ไปอนาคตให้ได้เราถึงจะสำเร็จได้ครับ
2: เอามาถามฟีฟ่าบ้างอันนี้น่าจะชัดเจนเลยในมุมของความแตกต่างของยุคสมัยความทันสมัยของธุรกิจยิ่งธุรกิจของบ้านฟีฟ่าด้วยมันมีปัญหาไหมครับ
4: มีครับคือโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพ่อแบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสิ่งที่มีคือผมกับคุณพ่อกลายเป็นมีปัญหากับอากงซะมากกว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่ลดอีโก้ครับแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยเปิดด้วยแบบเปิดใจจริงๆครับว่าณตอนนี้มันแบบเดิมมันไม่ได้แล้วจริงๆมันเราต้องอะดัพไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าประมาณนั้นคร
3: ับ แล้วได้ผลไหมคะที่ลองคุยกับอากงเนี่ยค่ะ
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลครับคุยอากงเขาด้วยความที่เขาเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยครับเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากพอสมควร
3: ก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของคน2รุ่นในการทำธุรกิจแต่ว่าถ้าได้ทางออกอย่างเฮียซงก็คือฟังลูก 50% ทุกอย่างก็น่าจะไปได้ทีนี้ในช่วงเวลาที่คุณยุทธเกเร2ปีบรรยากาศในบ้านนี่มันตึงเครียดอย่างที่คุณพ่อบอกก็คือไม่เจอหน้าลูกไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกลูกก็รู้ว่าพ่อไม่อยู่บ้านตอนไหนถึงจะเข้ามาบรรยากาศแบบนี้ค่ะมันสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ว่ามีเหตุการณ์นึงนะคะที่ทำให้เส้นที่มันเคยตึงนี้ผ่อนคลายลงมาเหตุการณ์นั้นคืออะไรไปชมค่ะ

0: ผมยุทธในฐานะที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับประเทศและก็เป็นบัณฑิตใหม่ของคณะสัตวบาลได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงนั่นคือเป็นคนดูแลร้านขายข้าวแกงของคุณพ่อณที่พักรถทัวร์พ่อครับพ
1: ่
0: อผมว่าห้องน้ำของเราควรจะมีทิชชู่นะพ่อฟรีๆอ่ะที่แบบเวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะได้ไม่ต้องซื้อไงพ่อดีไหม
1: ไม่ดีอ่ะขายดีแล้ว

0: ผมว่าเราควรจะมีม้านั่งตรงนี้นะพ่อเพราะว่าไว้เผื่อลูกค้าเข้ามาเขาไม่อยากกินข้าวเขาจะได้นั่งพักตรงนี้ไงพ่อดีไหมพ่อ
1: ไม่ต้องอ่ะเปลืองเปล่าๆมีเท่านี้ก็พอแล้ว

0: ผมว่าร้านเราควรจะทำน้ำเป็นของตัวเองนะพ่อแบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะพ่อเพื่อนผมเป็นคนทำโรงงานน้ำอ่ะพ่อมันบอกว่าแค่เรามีโลโก้ของร้านเราไปแปะข้างขวดแค่นี้เองเราจะได้โปรโมทร้านเราด้วยไงพ่อดีไหม
1: อันนี้น่าสนใจ

0: อะไรเนี่ย
1: น้ำไง
0: ไม่ไหนเราคุยกันว่ามันจะเป็นโลโก้ของร้านเราอ่ะพ่อ
1: มันจะไปทำให้มันยุ่งยากทำไมรับเขามาขายก็ดีแล้วได้ตังค์อีกต่างหากโอ้

0: าพที่ผมเห็นไม่มีเขาของพ่อที่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็จริงจังไปทุกๆเรื่องคนที่ผมอยากจะเอาชนะมาตลอดเวลาMm-hmm. มีแต่ผู้ชายที่อ่อนแอคนหนึ่ง mm-hmm. มันเกิดคำถามขึ้นมาในใจผมทันทีครับว่าแล้วอย่างนี้ผมจะพยายามเอาชนะเข้าไปเพื่ออะไรครับ
1: หยุดมาช่วยพยุงพ่อขึ้นหน่อยเร็วลูก
0: พ่อเป็นไงบ้างพ่อเจ็บไหมพ่อเจ็บมากไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม่เล็กน้อยเล็กน้อย
0: ถึงพ่อจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ผมรู้ว่ายังไงเขาก็เจ็บมาก
2: พ่อ
0: แต่เขาเป็นพ่อไงครับคนเป็นพ่อไม่มีทางที่จะแสดงความอ่อนแออ่อนไหวอ่อนโยนออกมาให้ลูกเห็นแน่ผมไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เลยครับพ่อเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะพ
2: ่อไปลูก
0: ไปไหมพ่อแล้วก็วันนั้นเองครับที่ทำให้ผมคิดได้ว่าสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนแปลงมันได้คือความคิดของผมเองเปลี่ยนให้ผมเข้าใจในสิ่งที่พ่อเป็นเปลี่ยนให้ผมเห็นสิ่งดีๆที่พ่อให้กับผมมาโดยตลอดแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ได้เป็นคำพูดที่สวยหรูอะไรแต่มันก็ทำให้ผมเป็นผมได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแม่ฝากร้านด้วยนะครับ
1: เออเอาพ่อไปโรงพยาบาลเร็วๆลูก
0: ไปพ่อไป
1: ไป

0: มาถามยุทธถึงเหตุการณ์นั้นหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นครับที่พ่อโดนไฟดูด
1: เหตุการณ์นั้นวันนั้นมันคือปกติเหมือนเดิมของทุกๆวันที่เราไม่ได้คุยกันมาวันนั้นผมก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวนี่แหละผมเตรียมตัวจะไปออกทริปนี่แหละผมกำลังทำรถอยู่กำลังเตรียมของเรียบร้อยแล้วจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเย็นของวันพุธอันเนี่ยฟ้ากำลังครึ้มๆเลยนะพี่บรรยากาศดีมากเลยน่าขี่มอเตอร์ไซค์มากประมาณสักช่วง4 โมงถึง 5 โมงเย็นเนี่ยพนักงานที่ร้านวิ่งมาบอกผมบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตภาพวันนั้นผมวางของทุกอย่างในมือแล้วก็ขับรถไปรับพ่อไปโรงพยาบาลตกใจมากพี
2: ่
1: พอลูกน้องบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตถ้าไฟช็อตนี่เฮ้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยแต่ภาพที่เราเห็นคือตอนนั้นคือมือพ่อสุกอะพี่มือคือซีดอะเหมือนลูกไฟเขาสปาร์กแล้วก็ล่วงมือพ่อเราเห็น

0: พ่อเจ็บมากวันนั้นอะวันนั้นคือมันเป็นภาพที่มันณวันนั้นคือมันทุกอย่างเลยพี่มันเราเห็นว่าพ่อเราเจ็บเราสังเกตว่าพ่อเราผมงอกเยอะแล้วนะเราดูแล้วว่าพ่อเราแก่นะพ่อเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เราเข้าใจนะครับพี
1: ่ก็เลยไม่ไปทริป
0: ไม่ไปเลย
1: พาพ่อไปโรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช
1: ่วันนั้นคือเป็นวันจุดเปลี่ยนของความคิดเราเลยเหมือนในละครไหม
0: ใช่ครับระหว่างที่เราไม่ได้คุยกันประมาณปี2ปีนะพี่เราขึ้นมาผมยังจำบรรยากาศวันที่ที่ผมขับรถพาพ่อไปนะวันนั้นน่ะเราคุยสัพเพเหระมากเลยเราคุยเรื่องการเมืองเราคุยเรื่องกีฬาเราคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องมันเหมือนเราไม่ได้คุยกันนะพี
2: ่มันเคอะเขินไหมคะตอนแรกที่จะเริ่มคุยกัน
0: มีบ้างนะพ
2: ี่
0: มีบ้าง
2: จำได้ไหมคะว่าใครเริ่มก่อนเลย
0: ผมเริ่ม
2: ถามคุณพ่อว่าอะไรคะ
0: ถามว่าพ่อเจ็บไหมเริ่มต้นเนี่ยพ่อเจ็บไหมพ
2: ่
0: อเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่ผมเห็นมือเขาสั่นนะพี
2: ่
0: ณวันนั้นมือเขาสั่นนั่นแหละครับพี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตณวันนั้นเลยณวันนั้นณคืนนั้นเลย
2: ระยะทางจากร้านไปโรงพยาบาล
0: ประมาณ40กิโลเมตรพี
2: ่ค่ะ
1: โอ้โห
0: 40
1: ก็ได้คุยนานอยู่แหละครึ่งชั่วโมง
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นได้อยู
2: ่บรรยากาศวันนั้นที่อยู่ในรถนะคะพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้คุยกับลูก
3: ก็คือมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็จะให้เขาเข้ามาทำงานเพราะว่าผมก็อยากจะหยุดแล้วไง
2: อ๋อคุยเรื่องธุรกิจด้วยตอนที่ไปหาคุณหมอ
3: แต่นั้นก็คุยกันด้วยผมก็อยากจะเริ่มจะหยุดอยากจะหยุดแล้วไงเพราะว่าหยุดนี่คือไม่ใช่ไม่ทำงานนะคืออยากจะไปทำอย่างอื่นแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่อยากอยู่ร้านอาหารแล้วเบื่อแล้วคือเราสู้กับคือเราไม่สามารถคือเราไม่ทันแล้วล่ะผมก็บอกว่าผมแค่คนแค่จบแค่ป.7มาได้แค่นี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วผมต้องการให้ลูกผมต่อ
1: แล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุวันนั้นเราเริ่มฟังเขามากขึ้นไหม
3: ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วครับเรามันไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมันเหมือนก็หมดยุคเราแล้วต้องให้ยุคเขาแล้วเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมก็เขารู้ตัวผมว่าผมไปไม่ทันอยู่แล้วยุคสมัยนี้ผมไปไม่ทันอยู่แล้วต้องให้คนรุ่นนี้เขา
1: แสดงว่าไอ้มุมมองความคิดทุกอย่างเปลี่ยนเพราะเหตุการณ์ไฟช็อตวันนั้นครั้งเดียวเนี่ยเหรอครับ
3: ก็มันก็คือตลอดระยะเวลาผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือผมก็คืออะไรชอบอ่านชอบดูเราก็มีประสบการณ์จากตรงนี้เราก็ได้สะสมตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไปตรงนี้เราก
2: ็
3: ละให้เขาไปซะ อะไรประมาณนี
1: ้
2: พ่อคะย้อนไปนิดนึงค่ะตอนที่หยุดพาคุณพ่อไปหาคุณหมอค่ะคือพ่อรู้สึกยังไงที่วันที่เราเจ็บที่สุดลูกคนนี้แหละเป็นคนที่ขับรถแล้วก็พาเราไป
3: ก็มันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีอ่ะมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที ่สามารถที่จะช่วยเหลือกันให้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็คือก็มีแค่ลูกเท่านั้นแหละวันนั้น
2: อ
3: ่ะที่อยู่ใกล้ตัว
1: แล้วตอนนี้เราเข้าใจยังว่าที่เขาอาจจะเป็นคนแข็งๆแต่สุดท้ายแล้วตลอดเวลาทางเดินชีวิตเรามาเขาพยายามตีเราเข้ากรอบเนี่ยปล่อยให้เราไปเที่ยวด้วย2ปีอยากไปทำอะไรไปแต่พอมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วจับใจความได้เลยก็คือทุกอย่างที่เป็นของเขาเขาก็จะให้เรานั่นแหละ
0: ผมจะบอกว่าผมภูมิใจนะผมภูมิใจมากที่ผมอย่างน้อยๆผมยังจำภาพวันที่พ่อกับแม่ไม่มีเงินวันที่เราเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาผมก็ขอบคุณทั้งพ่อและแม่ที่หลายๆอย่างที่เป็นผมในวันนี้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันให้กับสังคมหรือหลายๆอย่างเนี่ยผมได้มาจากเขาทั้งนั้นผมจะมาพูดว่าผมเป็นแบบนี้เพราะตัวผมไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของชีวิตณปัจจุบันคือการเลี้ยงดูเขาทั้งนั้น
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วพ่อล่ะคะภูมิใจกับลูกชายคนนี้ขนาดไหนคะ
3: ถามว่าภูมิใจขนาดไหนคือมันยังอีกยาวไกลแต่ถามว่าก็ดีใจกับสิ่งที่เขาทำอ่ะนะแต่มันยังอีกยาวไกลคนทำยังอีกยาวไกลแต่วันนี้ก็คือระดับหนึ่งของการเราก็ได้เห็นเขาทำงานว่าเออเขาเอาจริงเอาจัง
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมเราก็เป็นกำลังอยู่ข้างหลังให้เขาเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเขา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่มันยังอีกยาวไกลความภูมิใจมัน
2: ค่ะ
3: มันก็มีระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงระดับที่เต็มที่แล้วอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าหนทางมันยังอีกยาวไกลยังต้องการมันเขายังต้องการกำลังใจอีกมาก
2: แล้วไอ้ความภูมิใจที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะได้เคยบอกกับเขาได้เคยชมเขาบ้างหรือยังคะ
3: ไม่เคย อย่างที่คุยกันที่แรกอ่ะยังไม่เคยชมยังไม่เคยบอกอะไร
1: แล้วอยากจะใช้เวทีตรงนี้เป็นที่แรกในการชมไหมล่ะครับ
3: ก็บอกตั้งแต่ขึ้นมาบนเวทีก็บอกหลายแต่ก็บอกแล้วว่าคือก็ภูมิใจที่เห็นว่าเขาทำได้เขาไปได้ใช่ไหมเขาทำได้เขาไปได้แล้วก็ดีใจไปกับเขาด้วย
1: อยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับพ่อไหมว่าไม่ต้องห่วงในธุรกิจที่พ่อสร้างมาห่วงหน้าห่วงหนา
0: ผมเคยพูดกับคุณพ่อมาเสมอนะครับว่าธุรกิจตรงนี้สุดท้ายมันคือผม
1: ครับ
0: คือพ่อมั่นใจได้เลยว่าผมไม่มีทางปล่อยธุรกิจตัวนี้ให้มันล้มหายตายจากไปแน่ๆ เพราะว่าร้านขวัญมันคือจิตวิญญาณของเขา มันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาที่เขาทำมาการเป็นลูกมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลต่อและสืบต่อให้มันไปจนตลอดรอดฝั่งนะครับพี่แล้วผมก็พยายามบอกกับพ่อกับแม่เสมอว่าผมไม่มีทางเนรคุณกับสิ่งที่ส่งให้ผมเป็นผมทุกวันนี
2: ้
0: อยู่แล้วครับผม
2: ค่ะได้ยินแบบนี้พ่อวางใจได้เลยไหมคะกับลูกชายคนนี้
3: ครับวางใจวางใจแต่เมื่อไรเขามีครอบครัวเมื่อนั้นแหละ
1: ครับ
3: มีลูกเหมือนนั้นแหละวางใจ 100% แต่ถ้าง
4: ั้นที่สรุปง่ายๆคือเขาวางใจเรื่องธุรกิจแล้ว
0: เขาอยากมีหลาน
4: ครอบครัว
0: เขาอยากมีลูก
3: คือพวกนี้ถ้ามีครอบครัวแล้วความคิดมันจะเปลี่ยนขึ้นไปอีกเยอะเลย
2: ครับโตขึ้นอีก
4: เพราะผมชอบตรงพ่อชี้ผม
3: ใช่ไหมคนมีครอบครัวแล้วมันจะเปลี่ยน
4: โอ้เป้าหมายชัดเจนในชีวิต
3: ใช่มันจะชัดเจนขึ้นตอนนี้มันยังเป็นภาพที่มันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีลูกมีคุณมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยชัดเจนเลยทีเนี้ย
1: ใช่ครับ
3: ต้องไปแล้ว
4: พอมีค่าเล่าเรียนลูกเท่านั้นแหละเป้าเลย
3: ครับ
2: ถามแขกรับแชร์ของเรานะคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้จนจบรายการนะคะเฮียสงรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงบ้างคะ
5: สิ่งแรกเลยก็คือครอบครัวเนี่ยชื่อรายการคือครอบครัวเดียวกันสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยกันไม่มีใครแจวเรือไปข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งงัดแล้วมันจะไปได้ถึงฝั่งฝันไม่มีทางครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยแล้วก็ต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยไปตามรอยฝันของเขาแต่เราช่วยเขาสานฝันสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่บอกกับลูกเลยไม่ได้นั่นก็คือเราต้องบอกความฝันของเราว่าให้ลูกรู้ว่าเราฝันของเราไกลแค่ไหน อย่างตัวผมเองผมฝันมากมายจนวันหนึ่งผมบอกว่าวันหนึ่งผมอยากจะมีผลิตภัณฑ์ตาเล้งหงไปอยู่ในเชลอยู่ในอะไรต่างๆในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนี่คือความฝันของผมที่ผมบอกลูกผมไว้ผมก็จะรอดูว่าลูกผมมันจะทำได้หรือเปล่าถ้าเขาทำได้นั่นก็คือเขาสนองความต้องการของเราโดยที่ผ่านรอยเท้าของเขานั่นเองครับนั่นเองครับสำคัญมากๆคือผมว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญการที่เรารักลูกเราต้องฟังเขาถึงแม้ความเป็นอีโก้ของพ่อเฮ้ยกูไม่ฟังหรอกมึงพูดมาแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำไม่ฟังมันแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมานั่งพิเคราะห์พิจารณาว่ามีเหตุผลหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่เคอะเขินที่เราจะบอกเขาว่าโอเคเอาตามนั้นป้าเห็นด้วยแล้วลูกเราจะมีกำลังใจกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นลูกเป็นครอบครัวผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จได
2: ้ค่ะขอบคุณค่ะน้องฟีฟ่าล่ะคะ
6: รู้สึกดีใจแทนพี่ยุทธที่แบบผมคิดว่าพี่เขาได้รู้แล้วครับตั้งแต่วันที่เขาคุยกับพ่อตอนที่ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลครับว่าพ่อคุณพ่อรักแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่หยุดแค่ไหน ก็ดีใจด้วยนะครับพี
2: ่ปกติแล้วแสดงความรัก

0: ่อกันยังไงอะคะคุณพ่อกับคุณยุทธ
1: ไม่ค่อยมีนะพี่มีบางครั้งที่เวลาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นการแสดงที่เราได้แสดงได้มากที่สุดละในเวลาพ่อแกป่วยเวลาแกเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันน่าจะมีแต่เหตุการณ์นั้นอย่างเดียวมันจะมีแต่โมเมนต์

0: เขินก็ได้เพราะว่าผมอยู่กับครอบครัวพ่อผมก็ไม่เคยกอดผมแม่ผมก็ไม่เคยกอด
1: แล้วถ้าอยู่ดีๆณตอนนี้อยู่ดีโดนลูกคนนี้กอดรู้สึกยังไงฮะ
2: โอ้พ
1: ่
2: อ
1: กินน้ำก่อนคือตลอดเวลาที่เราคุยกับพ่อลูกคู่นี้เรารู้ว่าเขารักกัน
2: ม
1: ีแต่หวังดีซึ่งกันและกันแต่อาจจะแค่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันมากแค่นั้นแหละคือรักแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงเราเลยขอเผือกพูดเลยขอเผือกโดยการบังคับให้เขากอดกันเพื่อมันเป็นใบเบิกทางให้เขาสื่อสารกันได้มากขึ้นในอนาคตขอได้ไหมพ่อกอดกับลูกคนนี้สักทีได้ไหมขอเห็นเลย
2: ค่ะ
0: ได
1: ้ได้

0: แต่จริงๆแล้วผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเวลาผมพี่น้องมาผู้ชายนานๆเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วก็กอดกันเวลาผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งใช่ไหมเวลาเราเจอผู้สมาชิกที่เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปกอดเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เมื่อกี้นี
2: ้ไปต่อแถวไปต่อแถวไม่มีคนที่ไหนกอด
1: เมื่อกี้นี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อคือได้กอดลูก
0: ดีใจครับเพราะว่าเราก็จะได้คุยอะไรดีๆต่อกันครับแล้วก็เพราะว่าผมก็อย่างที่ผมบอกอ่ะนะเขาก็คือทายาทของผมนั่นแหละใช่ไหม
2: คือเรารู้แหละเรานั่งคุยตรงนี้เรารู้เลยว่าคู่นี้เขารักกันแต่แค่มันยัง
0: มีเส้นอะไรบางๆกั้นอยู่
2: นิดหน่อยนิดหน่อยแต่คือถ้าใครเคาะเส้นนั้นแตกได้รับรองต่อจากนี้มีแต่ความสุขแน่นอน
1: ค่ะกอดเมื่อกี้เป็นยังไงคะยุทธ
3: จริงๆเซนนี้ต้องร้องไห้เนาะโอเคพี่โอเคโอเคโอเค
2: แต่ผมเชื่อว่าคุณจะเอาไปเล่าในรายการอื่นได้ถ้าคุณได้ไปออกอีกว่าผมเคยได้กอดพ่ออีกครั้งหนึ่งในรายการนี
1: ้แล้วครั้งนี้ไม่เมาด้วย
2: ไม่เมาด้วย
1: รับรู้ความรู้สึกเต็มๆ
2: ใช่
3: ครั้งนั้นเมาผมจะจำความรู้สึกวันนั้นได้เลย
1: ค่ะ
3: ถึงแม้จะเป็นความเมาแต่เราก็รู้สึกว่าคือใช่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเขาอาจจะเคยกอดเราตอนเราเด็กๆแต่ตอนนั้นเราจำความไม่ได้เรายังไม่ประสาพี
1: ่
3: เราก็จะมีรูปที่พ่อกอดเราบ้างแต่พอเราทุกครั้งเรามานั่งดูเรากลับมานั่งรู้สึกว่าเออทำไมโตมามันไม่มีโมเมนต์นั้นเลยมันไม่มีโมเมนต์นั้นเลยทุกครั้งที่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาในชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนเราเข้ามหาวิทยาลัยพ่อยังไม่รู้เลยว่าเรานอนยังไงพ่อยังไม่เคยเข้าไปดูห้องนอนเราเลยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันบ้านเราอยู่พ่อก็ยังไม่เคยขึ้นไปดูห้องนอนของเราแต่ถามว่าเรารู้สึกน้อยใจไหมเราไม่รู้สึกน้อยใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงหรือที่เขาสอนเรามาเนี่ยมันทำให้เราเป็นวันนี
2: ้
3: มันทำให้เราไม่มารู้สึกมันน้อยใจกับเรื่องอะไรแบบนี
1: ้
3: มันทำให้เราเข้มแข็งได้กับทุกๆเรื่องครับพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว
1: ้
3: ได้หรอปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเลิกนะอะไรอย่างนี้มีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
1: ค่ะ
3: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเรามั้ยอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วมันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่มั้ยสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที่สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็คือก็มีแค่ลูกเท่านั้นแหละวันนั้นนะ
1: วันนี้เต็มอิ่มนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณพ่อมานะขอบคุณคุณยุทธค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทอปทัวร์ให้กับเราฟังขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณเฮียโซและน้องฟีฟ้าด้วยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี
4: ้ยินดี
1: คร
4: ับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ยินดีครับ
1: หมดเวลาของทอปทัวร์เดียวกันฟีลกู๊ดแล้วนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ เหมือนแค่เหลือนิดเดียว
3: เส้นบางๆหน่อยพอมีรูปแล้วความคิดเปลี่ยนไปจริงๆเหรอพี่
2: เปลี่ยน
6: พี่มิกฟังเรื่องพ่อลูกคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี
2: ่ชัดว่าสุดท้ายเขา

0: เขาก็รักกันนั่นแหละแต่แค่เหมือนแบบเหมือนที่พ่อพูดมันมีเส้นบางๆเนอะคือถ้าไอ้เส้นนี้แตกได้รับรองคู่นี้สนุกกันได้อีกเยอะคือเขาเหมือนกัน
1: นายเส้นบางๆนะมิตรเมื่อไหร่เขามีครอบครัวหลุดทันที
0: นี่อ๋อเปิดประเด็นแล้วนะว่าเส้นนั้นจะหลุดเมื่อไหร่แต่งงานพรุ่งนี้เลยไหม
2: พี่หมวยนะครับเห็นอะไรบ้างครับ
3: ก็เห็นความรักของคุณพ่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อพี่เองก็คล้ายกับคุณพ่อคือพ่อไม่ชมเราแต่ว่าพ่อจะไปชมเรากับคนอื
0: ่
3: นเนี่ยลูกอยู่ในทีวีคนเนี้ยลูกสาว คนเนี้ยลูกสาวเราได้ยินจากคนอื่นก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อรักเนอะแต่อาจจะพ่อไม่รู้ว่าจะคุยกับเรายังไงพ่อก็เอาเราไปชมกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยลูกสาวอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะ
0: งานหนักจะอยู่ที่แม่แล้วล่ะเพราะแม่ต้องเป็นคนเชื่อมพูดเลย
2: เฮียครับนั่งดูเขาเหมือนกันไหมครับพ่อลูกคนนี้
4: เหมือนกันมากเลยเพราะว่าอะไรครับขนาดจะให้กอดกันนี่มันอิดกอด
0: เห็นไหมล่ะนี่ก็ออกทะเลไปเหมือนกัน
4: อู้ไปถึงไหนแล้วก็ยังออกทะเลไปก็คือพ่อลูกก็คือสปีชีส์เดียวกัน
0: เป๊ะเลย DNA ถูกต้อง
4: แต่มองดูว่ารู้ว่าเขารักกัน
0: เป็นไงบ้างหลังจากวันนี้ที่ได้มาคุย
5: โอเคนะพี่ผมยังตกใจว่าทีมงานพวกพี่สุดยอดมากเอาพ่อผมมาได้เน
3: ี
0: ่ยเห็นบอกตอนแรกบอก
3: พ่อจะไม่มา
0: พูดเลยว่าพ่อผมไม่มีวันมา
5: ผมคิดว่าพ่อไม่มาหรอกพี
0: ่เออแล้วทำไมพ่อถึงมา
1: ที่มาพ่อเห็นกับลูกไง
0: นี่ไงสุดท้ายก็คือรักนั่นแหละแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงไม่เคยได้รับก็เลยไม่รู้จะแสดงออกยังไงแต่ใจอ่ะรักใช่ไหม
5: จริงๆวันก่อนจะออกก่อนที่เราจะมาเนี่ยผมก็ยังถามว่าพ่อไปออกรายการไหมทั้งที่ผมรู้แล้วล่ะพี่เขาบอกผมแล้วบอกว่าพ่อตอบตกลงผมก็เลยลองแซะเข้าไปหน่อย
0: แล้วเขาตอบว่า
5: จะยุดให้พ่อไปไหมล่ะ
3: ก็ยังมีลีลาย
4: ังมีลีลา
0: ครับเขาไม่พูดตรงๆเขาชอบออกทะเลก่อนรอบ

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรา

0: ตรงนั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
1: นิกนิรุชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อชาแนลในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
0: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
2: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
1: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้ที่เตี้ยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่

เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดหนึ่งนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทย

ดันเป็นรูปตัว U นั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอ่านม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถฆ่าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับเห็นนะครับ

0: ครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาก็จะไม่รู้ตัวเราก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อัดกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดนึงนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาเขาจะเป็นต้องสู้ครับแล้วถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิด

0: ทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขานไกลบนกับขานไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการจะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะต่อไปนะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: แล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตรงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชู

0: คอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิลาสติกเบนเดตนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีความที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

0: ันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่ก็ไม่
0: ชายคอสั้นเขาเงยหน้าถ้าไม่ได้เลยมีติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะคร
0: ับไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไปไปไปไปไปไปไป
3: ค่ะ
4: ปุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
4: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆค่ะเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่

0: ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องเป๊ะครับ
1: คือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
0: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ่ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
0: หมายถึงภรรยา
1: เหรอบ้าเหรอ
0: บ้าเหร
1: อของไงมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
0: ผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
0: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
2: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
0: แล้
2: ว
0: เรา
2: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
0: แน่นอนเลย
2: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
0: โปซาลาปารูมันจะแบบว่า
2: ใช่
0: แบบ
2: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
0: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
0: ด้วยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
2: ค่ะ
0: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออยากทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
0: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
0: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
2: ี่
0: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
2: มัน
0: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
0: แน่ครับไม่ทำเองฮะ

0: ปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามา
2: คร
3: ับมามาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
3: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้หยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
1: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
0: มัดไว้
3: ที่ถูกแล้วไงคนจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: อ
0: ย่างสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย

0: เดี๋ยว
1: ปูเลยล่ะ
0: ฮะมันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
0: เออลองกลัวเปิดดูก่อน
1: ต้องเลย
2: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริงอ่ะ
2: เป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
1: จริงจริงเอาละครับ
0: ฝ้าเถอะฝ้าเถอะนะ
1: ไม่ปูนแล้วแหละ
2: ครับ
1: แยกปูนเลยไหนดูดิ
2: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
2: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
2: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
2: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
0: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
2: ้
0: หรือท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
0: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
0: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
2: ต้น
0: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
0: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
0: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
2: ใช่
1: มั้ย
0: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
2: ครับ
0: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โดยทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
2: อันนี้มันคือปูน
1: ใช่
2: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
0: ครับ
2: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
0: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
0: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
0: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
1: พอจะได้อยู
2: ่ใ
1: ช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอน
2: ถ้
1: าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้แผ่นนี้ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยพอรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
0: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
2: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
1: ท่อขาวนะ
2: ท่อขาว
1: เล็กๆสวม
2: ไว
1: ้อะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยคือกับปูน
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
2: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
0: เนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอาถ้างั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้พ่อเลยต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้แต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: ค
2: ิ
0: ดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับ
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซั
2: ม
1: แผ่นฝ้ายิปซัม

0: ทำเลยคือราคาย่อมเยา
1: ครับผม
0: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
1: ใช่
0: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
0: ทนความชื้น
1: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
0: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
1: ครับผม
0: มีนี่อีกไหมพี
1: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
0: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
1: สำหรับ
0: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
1: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
0: ์
1: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
0: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
1: ใช้
0: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
1: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
0: สีลายจ้ะ
1: สีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
0: อ๋อ
1: นะหรือว่ากาวไน
0: ท์ nice.
1: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
0: บางทีโคมัน
1: ห
0: ลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
0: ม
2: ัน
0: มีการปกครอง
1: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าเอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
0: ไวนิล
1: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
0: ป้อง
1: ก
0: ัน
1: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
0: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
0: ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
1: คุ้มเลย
0: คุ้ม
1: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
0: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
1: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
0: พี่สานี
2: ่
0: คุ้มเลยโอเค
1: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงคงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีลายซีลายคือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไหน
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานของคุณมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
2: ขัดร้อยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
2: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
2: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
2: อ
1: ่ะ
2: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
2: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
2: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
2: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
2: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
2: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
3: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
2: ใช่
1: มันต้องมีการฝุ่นเหลืองโน่นนี่
3: ใช่มั้ยมันก็ซีดลงสีมันทํา

0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้ากระถางปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนนี่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้อง
2: ไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยืดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงคร
3: ับผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
3: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่ครับแต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรม
3: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็ที่ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
3: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เลยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เอ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เรามีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงตอนหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปั่นเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปั่นเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: แล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงลง
0: ทำไร
1: ทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกกับ
1: อาจารย์วันละนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แผ่นปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
2: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: จะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย

0: วันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: สีเทียบสีเนียนเนียนตาเลย
2: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะคร
0: ับใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทีวี
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังความคิด
4: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญ

0: ียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเราค่ะ
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน

0: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
0: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
2: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
0: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
0: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
0: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
2: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
0: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้ออันนี้ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
0: เออเขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
0: ที
1: ่ทอนพาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
0: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได้
1: ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
0: เออครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
0: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
0: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
0: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: นี่ช่วย
0: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
0: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
0: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
0: ครับผม
1: โอเคป๋อง
0: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
0: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
0: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเขาจะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
0: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
0: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
0: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
0: กินโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
0: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
0: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
0: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
0: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
0: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมา
0: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
0: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
0: 7-8,000 ใช่ก็ 7,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
0: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 13บาทค่ะ
0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
2: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้

0: ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก
1: ็
0: จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
2: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
3: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
2: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
3: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
2: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีต้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
3: 40บาท
2: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
3: ่100บาท
2: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
3: ได้ด้วยค่ะ
2: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
3: ่
2: บาท50
0: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
2: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
0: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
2: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: ทุกวันเยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะป
0: ี
3: ก
0: แกะปีกนะครับ
3: แล้วก็ผืนค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
3: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
4: ๆไปเรื่อย
0: ๆที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทำเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับ
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองกันกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
1: ับ ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15 20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ4มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ําครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: Subscribe
0: ที่ช่อง YouTube

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี่ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขากลบได้นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อทีนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวลับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปลับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กๆหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งอย่างไรคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิด

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิทัลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัว

0: ใยสีขาว
1: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
2: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
0: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
2: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
0: เขาส่งการผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
1: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
0: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
2: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันหนึ่งมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
1: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: อ๋อแคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินๆ
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ครีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้อันนี้ต้องมาพบแพทย์

0: หูม่านหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่เป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร
2: ์สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะฮะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: รู้ยังไงลูก
4: เฮ้ยเจ๋งอ่ะม
5: ัน
4: เหมือน
5: เป็นยังไงครับ
2: แล้วยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเราอยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยให้เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะคะหลายทางแม้กระทั่งอยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่า จะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปีค่ะ
3: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
5: เฮ้ยโอ้โห
3: ที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

0: เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อนึงก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจต่างข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิด ระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดได้แล้วไปดูนี่จุด
2: อะไรครับขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะคือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยเราไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดๆก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
3: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงอะค่ะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มัน

0: ายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห่อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำๆๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปและบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างหนึ่งซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายคลีนฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบคลีนฟู้ดเนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่เราก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพ

คือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สวัสดีครับ
1: หมอไอ้ครับ
2: เฟย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันนึงความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นเราไปดูกันดีกว่า
4: คร
3: ับ นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่
2: ะ
3: นี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหน
5: ครับก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
3: ครับ
5: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงเราก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
5: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
3: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
5: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์กเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
6: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวหนึ่งอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันธุ์สุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: ความพิเศษย
3: ัง
2: ไงหรอคะ
3: หมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันยอร์กเชียร์เทอเรียนะครับมันจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอโตซิสมิกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายในพันนี้คราวนี้อย่างพันนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือเขาไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันชื่อว่าน
5: ะ
3: กลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
6: ่ในพันธุ์ใหญ่ก
3: ็ในพันธุ์ใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรรู้ไหมครับ
2: โรคอะไรหรอ
3: โรคนิ้วมันจะเป็นนิ้วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นและข้นเขาฉีกกระปิกกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
2: เฟย่าค่ะได้ยินว่าถ้าเกิดจมูกม้าค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกม้าแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงหรือเปล่าคะ
3: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้ละเราจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่รีดีตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเอาเริ่มแบบมันๆหย่อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยละ
2: อย่าบอกนะคะว่าสร้างไว้ให้น้องหมากับน้องแมวเล่นกันนะคะ
5: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมามามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
3: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่ใสเนี่ยเฟย่าอยากว่ายน้ำไหม
2: อยากมากแต่ไม่มี
3: ที่
2: ว่ายน้ำค่ะ
3: คุณพี่ก็ลงได้ลงไหมก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ย ไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเกย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะวัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้าเยอะมากนะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
2: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
5: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
2: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
3: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์สองตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบออกมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
5: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้
3: ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
5: ใช่
3: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
0: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
1: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ไหนได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักอ่ะเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นแหละหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงเนี้ยเท่านั้นเองนะหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมันไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะถึงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
4: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ หนึ่งตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อยสองเป็นภาระสังคมสามจิตใจเขาก็น่าสงสารแล้วเขาถูกทอดทิ้งอะค่ะ

0: ก็มี2ที่ครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: พี่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เพอร์รี่เลยค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อย

0: ขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
1: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
0: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัข ก็ประมาณ20ตัวค่ะ
1: โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
0: เยอะค่ะเยอะ
2: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
0: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
2: เป็นหวัด
0: ท้องเสีย
2: ท้องเสีย
0: แล้วก็เชื้อรา
2: อ๋อนี่คือในแมว
0: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัข ก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
2: ในเฟซอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
0: ๆ
2: พอมีตัวใดตัวนึงป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
3: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
4: อันดับแรกนะคะอาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
0: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
4: ครับ
0: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
4: ครับ
0: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
5: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
2: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
0: ้
2: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
0: ๆเยอะค่ะ
2: เอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
0: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขปโพสไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค
2: ่
0: ะ
2: ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
0: ีค่ะใช่ค่ะ
2: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
4: ปกติผมทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือแค่ 2-3 คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
4: เ
2: ยอ
4: ะว่า
2: จริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
0: ใจ
2: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวนี้พอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
0: ใช่
2: ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์ก็เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
6: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
2: เยอะมากเลยเฟย่า
3: เยอะมากเลยอะค่ะ
0: ตอนนี้อะค่ะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
2: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยครับเป็นปกติฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
5: บางทีก็เห็นกินนมหมาแมว
0: กินนมหมาด้วยอ๋อ
2: เหรอ
5: ใช่น่ารักมากเลย
2: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
6: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
0: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
2: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัข ใช่ไหมฮะแล้วเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัวมาวางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ยสามครั้
7: ง
2: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอ้ตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
7: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
2: คือแมวก็หยอดยากเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมวนะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสได้เยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยัดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพร์ลิโคพิเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวนึงที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
6: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
8: ศูนย์ควบคุมปัญหาน้ำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
9: การที่เราจะช่วยกันแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นเด็กบ้างการนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาในสารยาทะเบียนที่สองก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาสารยารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่3ก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบสารยาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายแรงใจสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่สามก็ต้องมีความรู้ ในวิธีการที่จะทำ

0: ในเรื่องนั้นทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำเนิดหรือทำวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาสลายาเล็กๆ เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
1: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี้
3: วันนี้นะคะเฟียก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟียโดนแบบนี้บ้างเฟียก็คงแย่มากๆเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่หมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
3: วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
2: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับแล้วก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: าสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
1: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าๆที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินๆ
8: ขี้หูก็เหลืองเหลืองนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ครีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: หูม่านหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้จะทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: มันเหมือนเป็น
4: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเราอยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใหเห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่งอยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่า จะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังค

0: เกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปี
1: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวันข่าวที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อนึงก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆนะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้ารุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2 สื่อนี้อาจจะ

0: จะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่างๆ
1: การระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยเราไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดๆก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
2: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆและตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเพ ราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลย

0: ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำๆๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีความผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงใส่เสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมาclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่

แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่าง

0: สวัสดีครับ
1: หมอไอ้ครับ
2: เฟย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาป่ะงั้นไปดูกันดีกว่า
4: สวัสดีครับ
3: นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่ะนี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหนคร
5: ับ ก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
3: ครับ
5: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
5: ะ
3: อันนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงแล้วก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
6: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
3: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
6: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์กเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
7: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวหนึ่งอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันธุ์สุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: ความพิเศษยังไงเหรอคะ
3: เดี๋ยวหมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันยอร์คเชียร์เทอร์เรียนะครับมันจะมีความมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดคือเขาเรียก

0: ็นพอโตซิสติมิกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ยังไม่เกิดอาการชักได้ง่ายในพันนี้คราวนี้อย่างพันนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือเขาไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันชื่อว่า
1: ะ
0: นะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
1: ่ในพันธุ์ใหญ่ก
0: ็ในพันธุ์ใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเงี้ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรมั้ยครับ
2: โรคอะไรหรอ
0: โรคนิ้วมันจะเป็นนิ้วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นแล้วข้นเขาฉีกกระปิกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
2: เปียค่ะได้ยินแล้วว่าถ้าเกิดจมูกม้าค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกม้าแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงหรือเปล่าคะ
0: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้ละเราจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่รีตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเริ่มแบบมันๆหย่อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยแล้ว
2: กับน้องแมวเล่นกันนะคะ
3: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมาว่ามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
0: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำใสเนี่ยเฟรงอยากว่ายน้ำไหม
2: อยากมากแต่ไม่มีชุดว่ายน้ำ
0: ค่ะคุณพี่ก็ลงได้ลงไหมก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเกย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะวัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้าเยอะมากนะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
2: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
3: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
2: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
0: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์สองตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยออกจากนอกกรงเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบออกมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
3: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเรา คุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได
0: ้ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
3: ใช่
0: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์รี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที
1: ่
0: ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
4: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
5: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ไหนได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงนี้เท่านั้นเองหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมาไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะจริงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
6: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยอะค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารแล้วเขาถูกทอดทิ้งอ่ะค่ะ

0: ก็มี2ที่อ่ะครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: ที่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เพอร์รี่เลยอะค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยอะค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
4: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
6: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัขก็ประมาณ20ตัวค่ะ
4: โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
6: เยอะค่ะเยอะ
4: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
6: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
4: เป็นหวัด
6: ท้องเสียแล้วก็เชื้อรา
4: อ๋อนี่คือในแมว
6: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัขก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
4: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
6: ค่ะ
4: พอมีตัวใดตัวนึงป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
5: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
7: อันดับแรกนะคะอาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
6: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
4: ครับ
6: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
4: ครับ
6: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
8: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
4: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
6: ้
4: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
6: ๆเยอะค่ะ
4: เอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
6: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขปโพสไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค
4: ่
6: ะ
4: ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
6: ีค่ะใช่ค่ะ
4: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
7: ปกติผมทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือ
4: ครับ
7: แค่ 2-3 คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
4: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
7: เพ
4: รา
7: ะ
4: ว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
6: ใจ
4: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวนี้พอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
6: ใช่
4: ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
9: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
4: เยอะมากเลยพี่ย่า
5: เยอะมากเลยค่ะ
6: ตอนนี้นะคะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
4: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยครับเป็นปกติฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
8: บางทีก็เห็นกินนมแมว
6: กินนมหมาด้วย
4: อ๋อเหรอ
8: ใช่น่ารักมากเลย
4: ค่ะก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
9: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
6: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
4: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะแล้วเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัววางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ย3 ครั้งเพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอ้ตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
6: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
4: คือแมวก็หยอดยาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมว
6: ค่ะ
4: นะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสจริงเยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยัดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพรลิโคพิเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
9: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
10: ศูนย์ควบคุมปัญหาน้ำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
11: การที่เราจะช่วยแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นเด็กบ้างการนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาใน ศาลายาจดทะเบียนที่2ก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาศาลายารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่3ก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบศาลายาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายแรงใจสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่สามก็ต้องมีความรู้ในวิธีการที่จะทำในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำเนิดหรือทำวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาศาลายาเล็กๆ เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
9: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2

0: 2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่พูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี้
1: วันนี้นะคะเฟย์ก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงและก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟย์โดนแบบนี้บ้างเฟย์ก็คงแย่มากๆเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่หมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
2: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-6 เ

7เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อ channel ในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1 ใน 7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้ที่เตี้ยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดนึงนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดนึงที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทย

สั่นเป็นรูปตัว U นั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไหร่ที่เราเคลื่อนไหวนะฮะ

ห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอ่านม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะฆ่าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับนะครับ

0: ค
1: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อ่ะกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
2: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
1: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
2: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่และเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับและถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากและถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะต่อไปนะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปของนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่า

0: จึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
1: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตรงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
0: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
1: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
0: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
1: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
0: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
1: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจ

าถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอีลาสติกเบนเดดนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหัก

0: ั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

เราอยากพาคุณไปดูถนนเส้นหนึ่งในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นทุกวันมีบ่อขยะตลอดทั้งเส้นมีคนมาทิ้งมีคนมาเก็บสุดท้ายคนทิ้งก็มากกว่าคนเก็บเราพยายามแก้ปัญหาขยะบริเวณนี้มากกว่า10ปีใช้คำเตือนใช้กฎหมายใช้คำด่าแต่ไม่ได้ผลคนทิ้งก็ยังเชื่อว่าทิ้งได้แล้วก็ทิ้งตามๆกัน

0: นเราก็มีความเชื่อแปลกๆเชื่อว่าทิ้งได้ก็ทิ้งตามกันบ่อขยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทิ้งป้ายมากมายว่าห้ามทิ้งกลับไม่เชื่อ
1: ใช่เพราะเราเชื่อว่าทิ้งได้เราก็ทิ้งตามกันวันหนึ่งพอเชื่อว่าทิ้งไม่ได้ก็ไม่ทิ้งเชื่อแบบไหนบ้านเมืองเราก็เป็นแบบนั้นขยะจัดการได้ด้วยมือเรา

0: าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆบ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกปั้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม่กลับมาตอนสีรูป
2: เ
3: หรออ
2: ๋อดีไหมแล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
4: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
5: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี้ยเที่ยงคืนเลยมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
2: ต่อไม่เป็นไรโอเคมา
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับผึ้งเข้าแล้วค่ะ
2: ไป
3: ผึ้งจะต่อยเราเวลาไป
2: ถ้าไม่ผึ้งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะ

0: แล้วมันออกไม่ได
1: ้
0: มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
1: แต่มันจะไม่เกรงการมากกว่าต่อยมันจะไม่ต่อยตรงน
0: ั้
1: น
0: ใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
1: ่
0: ะ
1: น่าเศร้าจริงๆ
0: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
2: ที่ออสเตรเลียเมื่อตัวนี้นอนมะพร้าวที่มาเรียนแบบพวกผีเสื้อตะลักการอ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาสูบด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี
0: ่นี่เรามีแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
1: น
0: ี้
1: มีตัวมันติดกับดัก
0: มันอยู่ปากรูนี้
1: คร
0: ู
1: เม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: ม
0: ี
1: แมลงบ
0: ิน
1: มาม
0: ัน
1: ก็
0: ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
3: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
0: เห็นไหม
1: ไหนคะ
0: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลยเดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตะกั่วแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตะกั่วถูกต้องมีตะกั่วหนวดสั้นกับตะกั่วหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตะกั่วเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตะกั่วเต็มเลย
1: ทุกกิ่ง
0: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โห
1: 16 17 18
0: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
1: 22
0: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นมั้ยคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตะกั่วแตนเนี่ยค
1: ือ
0: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
1: ่25ตัวครู
0: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
3: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้
0: มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
1: กี่เช่น
0: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
1: เมื่อกี้มันเดินปัด
0: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
1: น
0: ี่ไงนี่ไงนี่นี
1: ่โอ
0: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
1: อ
0: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
1: ขอลองจับ
0: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเนี่ยใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
1: ขอจับ
0: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
1: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
0: นี่ไงเห็นมั้ยอ่ะเห็นมั้ยมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
1: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
0: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินทาง
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัว

0: ัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
1: มันกำลังรอว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีแม่เห็นไหมตอนนี้เชื่อกระพริบตาพอดี
2: เราเห็นแล้วแบบปุ
1: ๊บเหรอทำด้วยเหรอ
2: มันหันข้างก่อน
3: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
2: ไม
4: ่
2: ใช่
4: นี่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ย1,000 เมตรแล้วยัง
5: เจอเป็นหลายชีวิตแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะ
1: ปองเหรอ
6: ปองปองไล่
1: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
4: ้มันเริ่มขู่เสียงมันคงรำคาญ
5: รำคาญ
1: คือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
6: หนีบผิดทั
1: ศน์แต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิ้ง
3: นี่ใช่ไหม
0: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
4: ไม่รู้เขาบอก
3: ให้เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายๆนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายแล้วก็ตะกั่นหนวดสั้น
6: แล้
3: วก็ตะกั่นหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
2: นะ
3: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
4: แมลงช้าง
3: ลูกแมลงช้าง
2: แมงมุมขาลาย
3: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
4: ต
3: ะกั่นนำข้าวแต่ยัง
4: แมงป่อง
3: แมงป่องด้วย
4: แมงป่องเจอก่อนแ
3: มงป่องมี8ขามีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าโคเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดมันเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที
3: ่สามอันเดีย
1: วมันจะที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
4: ตัวอ่อน
1: แมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
4: นะครับ
1: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาละครับ
2: ไปอีก
1: ใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
1: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
4: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
1: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับ
0: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
1: โอ้บินแล้วมันบินได้
4: มันบิน
2: มีพวก
3: หางแมงด้วย
1: หางหนีบครับแมลงหางหนีบ
5: มันเดินเร็วเหรอคร
1: ับ ใช่มันเดินเร็วมัน
5: ชอบกินอะไรอ
1: ่
5: ะ
1: มันมุดๆกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
6: มา
7: ใช่ตัวสีดำยาว
1: ๆใช่ตัวสีดำยาวๆ
8: แมลงหางหน
1: ี
8: บ
1: ใช่
8: มันหนีบที
1: ่
8: หาง
1: ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
5: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
1: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี้
0: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
5: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
1: นี
5: ่มีอ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็ข
1: ีขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
5: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
1: โอเคปล่อยเนาะ
5: ไป
1: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมาก
0: ๆเดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
1: โอ้เอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มาสองตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
4: ตัวใหญ
1: ่ไม่ยอมไม่กัดสองตัวเลย
0: จำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิด

0: ับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
1: แล้วพวกมันโปมกินอะไรครับพวกนี
2: ้มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
1: เหมือนตั๊กแตนหรือว่า
2: ใช่เหมือนตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
3: พี่ๆจะไม่ทัน
1: แต่ว่าตั๊กแตนหนูสั้นมาชนิดมันกินได้อย่าง
2: อ่ะดูปากไหม
4: ต้องจ
2: ับ
4: ป
2: ี
4: กอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
5: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลยะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
2: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
6: ปิดไฟเลยปิดไฟ
2: นี่ปาก
6: ปิดไฟ
2: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
3: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
2: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
3: ่
2: เห็นปากแล้วปากของทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันทร์พวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
3: ์
2: 2คู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
3: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมคือว่าโอ้ฉันโตพอแล้วมันก็จ
2: ะใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ตอนกลางวันนะคะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบครับกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะเอาหนูรักได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

0: ูไปเยี่ยมคุณยายหนูเห็นที่ต้นกล้ามปูมียางสีน้ำตาลตามกิ่งคุณยายบอกว่านั่นคือยางจากแมลงคลั่งแล้วแมลงคลั่งอยู่ในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมและประสาสารใช่หรือเปล่าคะคุณครูครับที่บ้านคุณตาผมก็มีการเลี้ยงไหมเหมือนกันนะครับแล้วตัวไหมบ้านที่คุณตาเลี้ยงล่ะครับอยู่ในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมและผสมเกสรหรือเปล่าครับ
1: เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเด็กๆครูจะแบ่งแมลงอุตสาหกรรมเป็น4กลุ่มย่อยเพื่อให้พวกเธอได้เห็นภาพกันคือ 1. กลุ่มแมลงอุตสาหกรรมประกอบด้วยแมลง3ชนิดคือ 1. ครั่ง 2. พึ่งพันธุ์ 3. ไหมบ้านซึ่งที่พวกเธอเห็นมานั้นจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับโดยมีการเพาะเลี้ยงกันทั่วไปและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก 2. กลุ่มแมลงกึ่งอุตสาหกรรมประกอบด้วยพึ่งโพรงชันโรงและไหมป่าอิรี่ซึ่งเป็นแมลงที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ยังไม่สามารถผลิตเป็นการค้าในปริมาณมากได้ 3. กลุ่มแมลงที่มีแนวโน้มสามารถพัฒนาหรือต่อยอดให้เป็นแมลงเศรษฐกิจคือไหมมูก้าไหมทาซาไหมป่าทาซาไทยแมลงเหล่านี้มีการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณเชิงทดลองโดยมีแนวโน้มพัฒนาให้เป็นแมลงเศรษฐกิจได้ในอนาคตและ 4. กลุ่มแมลงผสมเกสรคือผึ้งชนิดต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการช่วยผสมเกสรให้กับป่าไม้และควรอนุรักษ์ไว้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆมีใครสงสัยอะไรกับแมลงกลุ่มนี้อีกไหม
0: หนูเข้าใจแล้วค่ะหนูได้ฟังแล้วหายสงสัยเลยละค่ะคุณครูครับแล้วกลุ่มแมลงผสมเกสรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีการเพาะเลี้ยงกันหรือเปล่าล่ะครับ
1: แมลงกลุ่มนี้ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้นะครับแต่มีรายงานการสำรวจในพื้นที่ต่างๆว่ามีการค้นพบแมลงกลุ่มดังกล่าวนี้เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยดังนั้นถึงแม้ไม่มีความสำคัญทางธุรกิจมากนักแต่แมลงกลุ่มนี้ได้มีบทบาทสำคัญในธรรมชาตินั่นคือการช่วยผสมเกสรของดอกไม้ซึ่งเป็นการสานต่อในการขยายพันธุ์ของพืชนั่นเองสำหรับกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมและผสมเกสรถือเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันความต้องการทางการตลาดจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยกระแสการตื่นตัวของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้เกิดความต้องการวัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาติดังนั้นต้องมีการส่งเสริมการศึกษารวมถึงการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกเรื่องฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สีคำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือ เราเอาไว้ดู2เพื่อเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดน

0: อะไรทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
1: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
2: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
3: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
4: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
5: ทางเขียนออกมาเลยว่า
6: เขียนตีแม็กเลยครับ
5: เขียนว่าอันนี้ทําถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
7: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
5: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: บอกว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้ว
1: ต้องไม่ยุ่งแล้ว

17 มีนาคม 2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยื่นเช้าเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างไรเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างนี้ค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปราก

0: และการที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
1: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนนึงที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
2: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทําเขาเริ่มที่จะเข้าไปสํารวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทําได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด

ออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังๆ

0: ีประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะ
0: เก่งจังทุกคน
1: ในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่า
0: วิ่ง
1: นั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งไทยนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะแต่คุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเซนนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1นักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
0: ่ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วกำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่ง ประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่2 ส่วนนะคะครูพี่ตูนว่ามีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่2อ่ะประโยคที่2ว่ายังไงเอ่ยประโยคที่2ก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่3กับประโยคที่4ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง2ประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
1: แบบ3ส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงอะไรนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญ2ส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับคุณพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปรงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปรงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
0: ค่ะ
1: ทางนักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะ

0: ครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะครับนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะครับนักเรียน2ดวงเลยนะครับนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึง บินทุกคนรู้จักผึ้งใช่ไหมผึ้งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าผึ้งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบพูดเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าผึ้งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าผึ้งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธาน ส่วนที่เป็นกริยาแล้วก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหน

0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ลับ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วก็คือคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: ติ๊กต๊อกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้บอกว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
0: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูรอ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหน
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนทำความเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็

0: ครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทําอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขานั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟนะครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมัยนี้การเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่สองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับล่าสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได้
0: ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactive นะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยอย่างเงี้ยเนาะไฮเปอร์คืออะไรที่มากๆนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากๆเนาะเช่นโซนมากๆยุกยิกมากๆพูดมากๆอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหา

หลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือhand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยวทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆบ้างครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นนึงเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะนะ ได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็น sensory diet sensory diet ก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบจากการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมันเป็นการบ้านไหมมันเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะคะ

0: ครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยใส่เข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาสมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้ง2ขา2ครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการภาษาแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโลกเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารซึมประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงให้เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับเรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกัดแรงนะครับ

ิจกรรมการเล่นแบบกะแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับอ่ะรบกวนหน่อยนะครับการกะแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้นี่ไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละเพราะไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้ออย่างเงี้ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลื้อยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลยไปเลยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่ละปัญหาอื่นก็มีอยู่ละถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาความรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์ละไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขา

0: มีความรับผิดชอบยังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนี่ครับก็ได้ผลในระดับนึงนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอนไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับ
1: ติด
0: หน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กซะทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้แม่กับคุณครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่ คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
2: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดก็จะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะ

0: รอบนึงส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะABC ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี ABC ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งเล้าใช่ค่ะเป็นสิ่งเล้าเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ย พื้นฐาน2 อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก

สองตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นใจพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่2ตั้งใจหน่อยสิมิน่าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากิน
ร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่ละไม่น่าจะเกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆ wording สั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำ wording สั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบเนี้ยคือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสมรรถภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกก็คือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ํากับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทําได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติเราบอกว่าไปจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ย
การบ้าน10ข้อเธอทำละ1ถึง10เสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทำอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10

0: 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ยการดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีนเนี่ยถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสองให้เพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้ครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทําละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆย่อยข้อเค้าหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเค้าแตกงานเค้าทําได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเค้าเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทําได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ํามาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ํามาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ํามาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ํามาให้ตอนนี้แม่กําลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสแสร้งแกล้งทํานิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทําไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทํานะทําแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทําอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสําหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะกับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทําร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทําตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพรื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากําลังพูดแทรกแม่กําลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่ง1เนี่ยหลักการให้ก็คือเรากําหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากําหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเงี้ยค่ะแล้วก็กําหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทําได้ทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัด ทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนว่าในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แปรงฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แปรงฟันครั้งที่3แปรงฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแปรงให้ด้วยไม่ได้ผลตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างในจิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาว่าเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้งสองคนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลยหกขวบหลังหกขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่2คือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือว่าให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่3คือการออกคำสั่งให้หยุดทำหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำชัยเขาพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยังจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่ รู้กติกาละในระดับนึง 3-4 ขวบเงี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบําบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบําบัดของทางศูนย์กายภาพบําบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาธเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชค่อยกัดกินทำลายพืชผล

เกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นชื่อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นมากินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest insect insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่จ้ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: คร
0: ับ ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้ทุเอง
1: โอเค
0: นี่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่อย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับอันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันน
1: ี้ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี่

0: ีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี่ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไม่อยู่ในแกงอ่อมนะมาวันนี้ก็อวบแน่นได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับนี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
2: ยังมี
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
2: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
2: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
2: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
2: ตัวนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
2: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
2: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
3: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ย

0: ก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่อ๋อนี่
1: หนึ่งสอง
0: ไ
2: ปพักก่อนหน่อยพี
0: ่พักก่อน
2: โอเคครับ
3: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
2: ครับโอ้เกินแล้วครับเนี่ย
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
2: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
2: ่ครับผม
0: นะ
2: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะอะ
4: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
0: โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
4: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนะคะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
0: โอเค
4: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค่ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
0: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
4: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
5: แล้วผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
0: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเกล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆเราก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยน่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละไอ้กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอ้ตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาร้าด้วยอ่ะโหสุดยอดเลยอร่อย

0: ใหญ่มากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันเนี้ยอันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซบไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซบมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: อ่าใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
1: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
1: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
1: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: จ๋อมเลย
1: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่บะ
1: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

มากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อชแนลในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่สามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้ที่เตี้ยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างกว่าพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดนึงนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดนึงที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทยนะครับ

สั่นเป็นรูปตัว U นั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมุติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอานม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถกล้าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมุติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับนะครับ

0: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวเราก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้เอากิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดนึงนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้ลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ย

0: มก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาเขาจะเป็นต้องสู้ครับและถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากและถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะต่อไปนะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดการที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตรงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็น

0: พิเศษครับ
1: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับหนึ่งนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจเขาครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
0: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
1: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
0: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
1: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิลาสติกเบนเดตนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับแล้วพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของยูวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: ขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรลองนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้ฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู่
1: ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าๆที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมา

0: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
1: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
2: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
3: แคะหูทุกวันครับ
4: มันโล่งมันสบายครับ
5: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
6: เพลินๆฟินๆ
7: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
2: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
8: จริงๆเราขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ cleansing mechanism การค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีคุณแค่จะสังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: หูมากหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: มันเหมือนเป็น
4: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไป

0: คำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เข้าไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยให้เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะคะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปีค่ะ
1: ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
2: เฮ้ยโอ้โห
1: ที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆนะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ย

0: ค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดได้แรงไปดูนี่ที่สุดเลยครับ
2: ขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งนึงที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อย

0: ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบสนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยเราไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้ออาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสอะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
1: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆและตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีความผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พลิ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบถาวรนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
2: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่า clean มันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะฟู้ดเนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถี

ที่มาจากฝั่งตะวันตกวิธีการกินแบบคลีนฟู้ดเนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการ

อนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะ
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะ

0: เชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
0: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
2: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
2: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
2: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
2: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
0: ใช่ๆๆในสารคดีเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
2: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
2: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
2: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
2: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
2: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และ0

0: การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชมกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายๆท่านรับไปก็หมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นน่ะเหมือนหมาใส่จาเรด้านะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูบไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือเนี่ยนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่อง

้องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับนี่แล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยาเนี่ยมันก็ได้กระจายตัวนะครับนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: มาพบกับฟุ๊กค่ะ
1: และนุ่นนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชบุตรสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชบุตรสครูค่ะ
1: พี่ฟุ๊กคะพี่ฟุ๊กสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุ๊กตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ

0: ปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือแก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดจะอธิบายเกี่ยวกับสีต่างๆที่ปรากฏบนภาพเรดาร์นะคะโดยสีต่างๆที่ปรากฏนั้นจะบ่งบอกถึงความแรงของอัตราการตกของฝนค่ะเกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝนจะแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ฝนกำลังอ่อนซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 0.1 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังปานกลางซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 5.1 ถึง 25 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังแรงซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 25.1 ถึง 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงและฝนกำลังแรงมากซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 50.1 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่ะในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศนั้นจะมีเป้าการตรวจที่แตกต่างกันออกไปโดย TMD เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นฝนส่วน Rain Making เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นเมฆค่ะและการปรับค่าสีที่บ่งบอกถึงค่าการสะท้อนก็เท่ากันแต่สีส่วนใหญ่ที่ปรากฏชัดเจนก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สีค่ะได้แก่สีส้มแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะโดยสีส้มแดงจะบ่งบอกถึงอันตรายแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังแรงโดยหากยิ่งเป็นสีแดงมากขึ้นก็แสดงว่ามีฝนกำลังแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของสีเหลืองจะแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังปานกลางค่ะและสีเขียวแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังอ่อนซึ่งอาจเป็นลักษณะของฝนละอองหรือฝนที่ตกลงมาไม่ถึงพื้นค่ะนอกจากนี้ในส่วนของ Rain Making Radar สัตหีบเราอาจเห็นสีชมพูในภาพเรดาร์ได้ซึ่งนั่นหมายถึงฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงมากโดยอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้รวมถึงในบางกรณีอาจมีลูกเห็บตกได้ค่ะ
1: หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
3: มันจะดีหรือโยม
4: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
5: นิมนต์ครับหลวงพ
3: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
2: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
3: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
2: ได้บุญนะสิ
6: หาอะไรเออท่านก็ได้บุญนะผมหาอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
3: บาปได้บาป

ริวหาภูราบริเวณวิสาขะมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโยม

0: ี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: หนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
3: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
4: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
2: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนใช่ไม่ใช่ไหนกลับไปทำการบ้านหรือเปล่าไหนใครทำการบ้านมาบ้างคะเดี๋ยววันนี้ส่งให้คุณครูแพรวตรวจนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยเอาไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเรื่องที่เรายังจะเรียนในเรื่องของอะไรคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนนะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนนะคะได้มีการฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วก็เขียนแสดงวิธรรมแบบแนวนอนยังได้อยู่นะคะแล้วก็เรายังเรียนเรื่องนี้ในชั่วโมงถัดไปเป็นชั่วโมงที่3เหมือนเดิมเลยแต่ชั่วโมงที่3จะมีความแตกต่างแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ยังอยากให้นักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะว่านักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือไม่แล้วก็แสดงวิธี

ทำได้หรือไม่นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนพร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่1 นะคะของคุณครูแพลวเลยถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโจทย์ของเราค่อนข้างยาวไหมคะค่อนข้างยาวดังนั้นเวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องตั้งใจอ่านโจทย์พร้อมกับทำความเข้าใจโจทย์ไปด้วยได้ไหมเอ่ยดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: จากการอ่านเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนควรทราบนักเรียนควรทราบว่าอย่างไรบ้างคะทราบอะไรบ้างเอ่ย1โจทย์ถามอะไรเอาข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามนะคะว่าโรงงานนี้ผลิตวิตามิน A ได้วันละกี่เม็ดอ่ะคราวนี้มาวิเคราะห์กันก่อนเมื่อนักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะส่วนอื่นๆสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยตั้งแต่โรงงานผลิตวิตามินนะคะโรงงานผลิตยาเนี่ยผลิตวิตามินกี่ชนิดนะ3ชนิดมีอะไรบ้างเอ่ยมีวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งเขาก็บอกรายละเอียดมาครูแพลวถามหน่อยทั้ง3ชนิดนี้มีชนิดไหนบ้างที่นักเรียนทราบแล้วบ้างว่าโรงงานผลิตได้วันละเท่าไหร
1: ่
0: วิตามิน C นักเรียนทราบเลยว่าผลิตได้วันละเท่าไหร่คะ
1: 287,000
0: เม็ดตรงข้อความที่เป็นสีชมพูสีชมพูนี้นักเรียนทราบเลยแต่วิตามิน B กับวิตามิน A นักเรียนทราบยังคะตอนนี
1: ้
0: ยังแต่หาได้ไหมคิดว่าหาได้ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเริ่มถามคำถามนักเรียนทีละคำถามขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยช่วยกันตอบนะคะอ่ะเรามาวิเคราะห์กันจากที่เราทราบข้อมูลมีวิตามิน C ได้วันละ 287,000 เม็ดวิตามิน B ได้มากกว่าวิตามิน C อยู่ 1,800 เม็ดวิตามิน A ได้น้อยกว่าวิตามิน B อยู่ 2,900 เม็ดอ่ะมาดูคำถามแรกคำถามแรกครูแพลวอยากถามหน่อยว่าโรงงานผลิตวิตามิน B ได้กี่เม็ดวิตามิน B ข้อความก่อนวิตามิน B นักเรียนทราบว่าอะไรเอ่ยคะข้อความของวิตามิน B นักเรียนทราบว่าเราทราบข้อความก่อนนะคะว่าจากโจทย์เนี่ยโจทย์บอกมาว่าผลิตวิตามิน B ได้มากกว่าวิตามิน C อยู่ 1,800 เม็ดเราหาให้คุณครูแพลวได้ไหมว่าวิตามิน B หาได้อย่างไรการที่มากกว่าเป็นอะไรคะบวกตอนนี้เขาบอกว่าวิตามิน B มากกว่า C ดังนั้นถ้า B มากกว่า C จากจำนวนที่มีของ C อยู่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นดังนั้นเราจะได้เป็นการบวกเราจะต้องนำจำนวนของวิตามิน C บวกกับจำนวนของวิตามิน B ที่มากกว่าวิตามิน C ในวิตามิน C เท่าไหร่นะวิตามิน C มีอยู่เท่าไหร่นะ
1: 287,000 เม็ด
0: วิตามิน C นะคะมีอยู่ 287,000 เม็ดแต่เราอยากหาวิตามิน B นักเรียนนำอะไรมาบวกกัน
1: 1,800 เม็ด
0: บวกกับนักเรียนอาจจะนํา 1,800 เนี่ยไปบวกกับวิตามิน C ก็ได้แต่ครูแพรบอกว่าเวลาบวกเนี่ยครูแพรขอเขียนใหม่เป็นการนําวิตามิน C คือ 287,000 เนี่ยบวกกับ 1,800 ที่มากกว่าได้ไหมคะดังนั้นตอนนี้เราหาวิตามิน B ได้ยังหาได้ยังเอ่ยได้แล้วนักเรียนก็ไปตั้งบวกแต่ครูแพรบอกยังไม่ได้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ได้ถามมั้ยว่าวิตามิน

ิน B มีเท่าไหร่โจทย์ถามไหมไม่โจทย์ถามถึงวิตามิน A แต่ครูแพลวขอนำจำนวนที่เราบวกกันเนี่ยมาแทนที่เลยต่อไปนี้ถ้าเราพูดถึงวิตามิน B วิตามิน B จะผลิตได้เท่าไหร่คะ 287,000 บวกกับ 1,800 ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาหากันต่อหน่อยถ้าคุณครูแพลวถามใหม่ว่าโรงงานนี้ผลิตวิตามิน A ได้กี่เม็ดจากข้อความเราทราบอะไรก่อนจากวิตามิน Aเราทราบก่อนว่าวิตามิน A ได้น้อยกว่าวิตามิน B อยู่ 2,900 เม็ดจากข้อความนี้คราวนี้เรามี2วิตามินมี A กับมี B A น้อยกว่าดังนั้นจาก B ที่มีอยู่จะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือจำนวนที่ลดลงคะถ้าน้อยกว่าลดลงดังนั้นได้เป็นการอะไรแน่นอนการลบคราวนี้นักเรียนรู้ยังว่าวิตามิน B เท่าไหร่รู้ยังรู้แล้วจากจำนวนที่เราหามาตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราก็นำ 2,900 ไปทำอะไรต่อดีลบเพราะว่าจำนวนน้อยกว่าดังนั้นอยากทราบว่าวิตามิน A เท่าไหร่เรานำวิตามิน B ที่เราได้คือ 287,000 บวก 1,800 เนี่ยเป็นของวิตามิน B คุณครูแพลวขอนำมาทั้งหมดเลยดังนั้นวิตามิน B เราคำนวณก่อนคุณครูแพลวจึงต้องใส่อะไรคะใส่วงเล็บหลังจากนั้นวิตามิน A น้อยกว่าวิตามิน B ได้เป็นการอะไรนะลบต้องลบด้วยอะไรต่อคะต้องลบด้วย 2,900 ต่อเพราะว่าวิตามิน A น้อยกว่าวิตามิน B ดังนั้นตอนนี้เราหาวิตามิน A ตามสิ่งที่โจทย์ถามได้ยังหาได้ยังได้แล้วสิ่งที่เราช่วยกันวิเคราะห์มาตรงนี้นะคะเราก็นำไปเขียนต่อเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะขออีกหนึ่งรอบประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะได้นักเรียนจะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยในวงเล็บ

0: ดังนั้นเมื่อนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แบบนี้แล้วเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาสำหรับวันนี้นะคะข้อความเราอาจจะค่อนข้างมากขึ้นเล็กน้อยนะคะนักเรียนต้องมีความตั้งใจในการอ่านแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ให้แม่นยำนะคะเพื่อที่จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเรานำไปเขียนแสดงวิธีทำสำหรับการเขียนแสดงวิธีทำนะคะในวันนี้คุณครูแพรบอกว่าเรายังจะแสดงวิธีทำแบบแนวนอนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความคล่องในการหาคำตอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราถึงจะมาเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนตามโจทย์ปัญหาของเราดังนั้นนะคะการเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนอันดับแรกเรานำประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดมาทำอะไรเอ่ยมาเขียนก่อนคุณครูแพรเขียนเลย เมื่อเขียนเสร็จแล้วช่วยกันวิเคราะห์หน่อยค่ะเมื่อนักเรียนเห็นประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนทำดำเนินการอะไรก่อนเอ่ย
1: บวก
0: ดำเนินการการบวกก่อนเพราะว่ามีวงเล็บต่อไปดำเนินการอะไรต่อคะการลบดังนั้นเดี๋ยวเราจะดำเนินการบวกการบวกถ้านักเรียนบวกแนวนอนได้นักเรียนสามารถใส่คำตอบได้เลยแต่ถ้านักเรียนบวกแนวนอนไม่ได้เราควรไปคิดที่ไหนดีกระดาษทดดังนั้นคุณครูแพรขอไปต่อที่กระดาษทดเลยคุณครูแพรนะคะจะนํา 287,000 มาตั้งบวกกับ 1,800 อ้าวไหนบวกพอหลักการบวกเริ่มบวกจากหลักอะไรนะหลักหน่วยอ้าวไหนตอบพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนําอะไรมาบวกกันคะ
1: 0
0: นํา0บวก0ได้0ครูแพรใส่0ต่อไป
1: 0
0: บวก0นํา0บวก0ได้0ต่อไปล่ะคะ0
1: บวก
0: 8ได้8คุณครูแพรใส่8ต่อไปล่ะคะ
1: 7
0: บวก1ได
1: ้8
0: คุณครูแพรใส่8ต่อไปล่ะคะ
1: 8
0: บวก0ได
1: ้
0: 8และสุดท้าย2
1: บวก
0: 0ได
1: ้
0: 2นะคะแล้วได้คำตอบของเราไหนอ่านผลบวกของเราหน่อยได้ผลบวกมาเป็นสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรานำคำตอบที่ได้ที่เป็นผลบวกเนี่ยมาเขียนต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเรานะคะซึ่งวงเล็บอยู่ข้างหน้าดังนั้นคุณครูแพรนำผลบวกที่ได้มาแทนที่เลยคือ288,800แล้วต้องเขียนอะไรต
1: ่อ
0: ลบอะไรเอ่ยต้องเขียนต่อด้วยลบด้วย 2,900 หลังจากนั้นดำเนินการการลบต่อ

0: คราวนี้การลบนักเรียนควรไปคิดตรงไหนดีก็ไปคิดต่อที่กระดาษทดดังนั้นคุณครูแพรขอไปตั้งลบให้เลยอ่ะไหนบอกพร้อมกันนำอะไรมาลบกันคะศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์ต่อไปละคะ
1: ศูนย์ลบศูนย์
0: เหลือศูนย์อ่ะต่อไป
1: แปดลบเก้า
0: แปดลบเก้าเหลือ ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจากแปดเหลือเจ็ดจากแปดในหลักร้อยจึงกลายเป็น18อ้าวนำ18ลบด้วย9เหลือ9อ่ะต่อไปละคะ
1: 7ลบ2
0: อ้าว7ลบด้วย2เหลือ
1: 5
0: ต่อไปละคะ
1: 8ลบด้วย0
0: เหลือ8และสุดท้าย
1: 2ลบด้วย0
0: เหลือ
1: 2
0: ได้ผลลบมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะครูแพลก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ไหนอ่านผลลบของเราพร้อมกันค่ะ
1: 285,900
0: ดังนั้นคุณครูแพลนำผลลบที่ได้มาเขียนตอบต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเรานะคะคุณครูก็จะนำ285,900มาตอบยังจำได้ไหม285,900เนี่ยเป็นคำตอบของอะไร
1: วิตาม
0: ิ
1: น
0: A ดังนั้นก่อนที่เราจะเขียนตอบให้นักเรียนเขียนสรุปอีกหนึ่งครั้งว่าดังนั้นโรงงานผลิตวิตามิน A ได้ 285,900 เม็ดแล้วก็อย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยโดยการทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งการเขียนตอบแบบทวนคำถามนักเรียนอย่าลืมนะคะเราต้องมีข้อความก่อนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาใส่อย่าลืมด้วยว่าเราจะต้องมีหน่วยได้ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันซึ่งการตรวจสอบเราจะตรวจสอบด้วยอะไรคะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขนะคะเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนนะคะไปตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขสำหรับนักเรียนคนใดที่มีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหากนักเรียนปลายทางมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนปลายทางหยิบเครื่องคิดเลขมาพร้อมกันไหนบอกหน่อยเราจะกดอะไรเป็นลำดับแรกคะเราจะกดอะไรเป็นลำดับแรกเอ่ยเราจะกดในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมดังนั้นกดไปพร้อมกันเอาอันดับแรกเปิดเครื่องคิดเลขก่อนไปพร้อมกันเมื่อเปิดเครื่องคิดเลขแล้วเอากดพร้อมกันค่ะ287,000ทุกคนกดเลย287,000เมื่อแล้วกดอะไรต่อคะบวกกดเครื่องหมายบวก1ครั้งค่ะแล้วต่อไปกดอะไรเอ่ยกด1,800ทุกคนกด1,800เมื่อกดได้แบบนี้แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกดอะไรต่อดีบางคนบอกขอกดเป็นเท่ากับได้ไหมได้แต่หากใครอยากใช้ m บวก m ลบก็ได้เหมือนกันเพราะเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวกดเท่ากับตามที่นักเรียนบอกได้เลยกดเท่ากับค่ะอ่านพร้อมกันตอนนี้จอแสดงผลแสดงผลอะไรเอ่ยแล้วเราทำอย่างไรต่อคิดว่าเราสามารถกดลบต่อได้เลยเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าจำนวนที่เราได้เนี่ยเป็นตัวตั้งดังนั้นกดลบต่อได้เลยแล้วกดอะไรต่อคะกด2,900ต่อได้เลยอยากได้คำตอบกดเครื่องหมายเท่ากับอ่านหน้าจอแสดงผลพร้อมกันคำตอบของเราคือจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่เราคิดเมื่อกี้ไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องดังนั้นถ้าถูกต้องแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้ที่เราคิดมาพร้อมกันนะคะถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณครูแพลวอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวขออีกสักหนึ่งข้อนะคะโดยอยากให้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนเนี่ยช่วยกันนะคะโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะขออีกสักหนึ่งข้อให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันมาดูที่โจทย์ของเราให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: เมื่ออ่านเสร็จแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนควรตอบได้นักเรียนควรตอบอะไรได้เอ่ยสิ่งแรกที่นักเรียนต้องวิเคราะห์นักเรียนควรตอบอะไร1โจทย์ถามอะไรเอาไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะเรานะคะจะถามว่าลุงขาวจะขายข้าวสารได้เงินทั้งหมดกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างล่ะคะมีลุงขาวมีข้าวสารอยู่ 3,705 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมแล้วขายถุงละ520บาทแต่โจทย์เราถามว่าลุงขาวจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทการที่ลุงขาวจะได้เงินมาเนี่ยลุงขาวคิดอย่างไรถึงจะทราบได้ว่าลุงขาวได้เงินกี่บาทคูณนำอะไรมาคูณกันล่ะคะเราจะต้องนำจำนวนถุงของข้าวสารคูณกับอะไรคะราคาข้าวสารที่เราขายถุงละ520บาทถูกต้องไหมแต่คราวนี้ครูแพรถามหน่อยนักเรียนทราบยังว่าเราได้ข้าวสารกี่ถุงลุงขาวได้ข้าวสารกี่ถุงทราบยังยังเราต้องไปหาก่อนถูกต้องไหมคะการหาว่าลุงขาวขายข้าวสารได้กี่ถุงเนี่ยหรือลุงขาวแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงเนี่ยหาได้อย่างไรหารการหารนำอะไรมาหารกันล่ะคิดว่า
1: 3,705 หาร
0: 15นำ 3,705 ที่เป็นจำนวนทั้งหมดหารด้วย15ที่เราแบ่งใส่ถุงถูกต้องไหมคะเราถึงจะทราบได้ว่าลุงขาวมีข้าวสารอยู่ทั้งหมดกี่ถุงเมื่อมีกี่ถุงแล้วลุงขาวถึงนำไปขายถุงละ520บาทนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบการเขียนประโยคสัญลักษณ์ไหนมาวิเคราะห์พร้อมกันเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าอยากหาจำนวนเงินของที่ขายข้าวสารได้เนี่ยเราจะหาได้จากการนำจำนวนถุงคูณกับราคาที่ขายซึ่งจำนวนถุงเราทราบยังจำนวนถุงเราทราบยังยังไม่ทราบแต่สามารถหาได้จากการที่เราทราบว่าลุงขาวมีข้าวสารอยู่ 3,705 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมอยากได้จำนวนถุงได้เป็นการอะไรคะการหารเอาอีกหนึ่งรอบการหารนำอะไรมาหารกันคะ
1: 3,705
0: นำ 3,705 หารด้วย15ซึ่งการหารเราคิดคำนวณก่อนเราควรใส่อะไรเอ่ยคะนักเรียนเราควรใส่วงเล็บเพื่อหาก่อนว่าเราได้มาจำนวนกี่ถุงเมื่อนักเรียนหาคำตอบตรงนี้นะคะในวงเล็บจะแทนด้วยจำนวนถุงที่เราได้จากการแบ่งข้าวสารหลังจากนั้นแต่ละถุงขายในราคากี่บาทเอ่ย
1: 550
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 520บาท
0: ในแต่ละถุงเราขายอยู่ที่ราคา520บาทอยากทราบจำนวนเงินทั้งหมดนำมาทำอะไรกันคะคูณดังนั้นนำจำนวนถุงที่เรากำลังจะคิดเนี่ยคูณกับราคาในแต่ละถุงคือคูณกับ520เท่ากับเท่าไหร่จะได้เป็นอะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์เนี่ยของเราอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ที่มากขึ้นสักเล็กน้อยอยากให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนำมาเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้วันนี้เราจะเขียนแบบไหนเอ่ยยังเขียนแบบแนวนอนนะคะดังนั้นเริ่มแรกมาที่วิธีทำคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนก่อนอ่ะเมื่อนักเรียนเจอแบบนี้ไหนช่วยกันบอกหน่อยดำเนินการอะไรเป็นลำดับที่หนึ่งในวงเล็บคือการหารและดำเนินการอะไรต่อคะคูณดังนั้นเดี๋ยวเราจะดำเนินการในวงเล็บคือการนำ 3,705 หารด้วย15การหารแบบนี้เราควรไปหารที่ไหนดีคิดว่าเราควรไปหารที่กระดาษทดนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถท่องสุขูณแม่15ได้คุณครูแพลวจึงขอไปหารที่กระดาษทดโดยใช้เป็นการหารยาวอ่ะไหนการหารยาวเริ่มแรกบอกพร้อมกันหน่อยคุณครูแพลวตั้งหารมาเป็นเรียบร้อยแล้วนักเรียนนำอะไรมาหารกันคะนำ15หาร3 15หาร3ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเรากระจาย3ต่อไปรวมกับ7ในหลักร้อยจึงได้เป็นอะไรเอ่ย37นำ15หาร37ได้ไม่ได้
1: ได
0: ้และแต่ได้เท่าไหร่ล่ะ15คูณอะไรคิดว่าไม่เกิน37เท่าไหร่เอ่ย2มั่นใจไหม มั่นใจครูแพลวมั่นใจเหมือนกันนะคะได้มาเป็น2ครูแพลวใส่2 15คูณ2ได้เท่าไหร่คะ15คูณ2ได้30อ่ะคุณครูแพลวใส่30ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาทำอะไรกันเอ่ย
1: ลบ
0: ลบกันไหนนำอะไรมาลบกันคะนำ7ลบ0เหลือ7อ่ะคุณครูแพลวใส่7ต่อไปละคะ3ลบ3เหลือ0ดังนั้นตอนนี้ของเราเศษในหลักร้อยเป็น7ทำอย่างไรต่อดีกระจายหรือการนำศูนย์ลงมาดังนั้นตอนนี้ตัวตั้งในหลัก10จึงกลายเป็น70 15หาร70หมายถึง15คูณอะไรได้70หรือไม่เกินคิดว่าอะไรเอ่ยคิดว่า4ถ้า5คิดว่าเกินไหมเดี๋ยวลองดูเป็น4เดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาคูณด้านข้างนะคะโดยการนำ15คูณ4นะคะเดี๋ยวทุกคนช่วยกันตอบด้วยนะไหนเริ่มแรกนำอะไรมาคูณกันคะนำ4คูณ5 4 5 20ใส่0ทด2ต่อไปล่ะคะ4คูณ1ได
1: ้
0: 4ทดอีก2เป็น6ดังนั้นผลคูณที่เราได้มาคืออะไรเอ่ย
1: 60
0: ผลคูณที่เราได้มาคืออะไร60อ่ะถ้าคูณ5ล่ะนักเรียนคิดว่าเกินไหม
1: เ
0: กินถ้าคูณ5คิดว่าได้เท่าไหร
1: ่
0: 75จะเกินดังนั้นเราได้แค่4ที่เป็น60อ่ะดังนั้นครูแพลวเดี๋ยวขอกลับไปหารต่อนะคะอ่ะนำ15มาหาร70ได้อะไรนะได้4อ่ะคุณครูแพลวใส่4ข้างบนนำ60ใส่ข้างล่างและขีดเส้นใต้อ่ะลบกันหน่อยนำอะไรมาลบกันคะ0ลบ0เหลือ0ต่อไปล่ะคะ7ลบ6เหลือ1อ่ะคุณแพลใส่1ตอนนี้เศษในหลัก10เป็น10ทำอย่างไรต่อดี
1: กระจาย
0: หรือการนำอะไรลงมาคะนำ5ลงมานะคะคุณแพลนำ5ลงมาตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยจึงกลายเป็น105นำ15ไปหาร105หมายถึง
1: 15ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 10515คูณอะไรได้105หรือไม่เกินคิดว่าอะไรเอ่ย7มั่นใจไหมมีคนบอกครูแพลมาว่าเป็น7เดี๋ยวขอมาตั้งคูณต่อนะคะโดยการนำ15คูณ7ไหนบอกพร้อมกันนำอะไรคูณกันคะอันดับแรก7คูณ5 7 5 35ใส่5ทด3 7คูณ1ได
1: ้
0: ทดอีก3รวมเป็น10ครูแพลวใส่10ไหนผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย105ซึ่งตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณครูแพลวนำ7มาใส่105ขีดเส้นใต้1เส้น105ลบ105เหลือ0ใส่0ขีดเส้นใต้สรุปแล้วผลหารคืออะไรเอ่ยผลหารคืออะไรเอ่ย
1: 247
0: คุณครูแพลวจะนำคำตอบไปใส่ต่อนะคะในขั้นตอนของครูแพลวซึ่ง247หมายถึงอะไรล่ะหมายถึงจำนวนถุงข้าวสารที่ลุงขาวแบ่งได้สรุปแล้วลุงขาวแบ่งถุงข้าวสารได้247ถุงแต่ละถุงขายในราคากี่บาทนะ520นำมาคูณกันหลังจากนั้นคุณครูแพลวก็จะนำไปตั้งคูณต่อที่กระดาษทดการตั้งคูณไหนมาบอกพร้อมกันการคูณครูแพลวนำหลักหน่วยไปคูณแต่หลักหน่วยเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้เป็น0จำเป็นต้องคูณไหมไม่ต้องคูณได้เราสามารถไปคูณต่อที่หลักอะไรต่อได้เลยหลัก10คือการนำ2ไปคูณแต่ก่อนที่จะนำ2ในหลัก10ไปคูณต้องทำอย่างไรเติม0ก่อนกี่ตัวดี1ตัวดังนั้นคุณครูแพลขอเติม0ก่อน1ตัวนำ2ในหลัก10ไปคูณอะไรคะ2คูณ7ได้14ใส่4ทด1ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ4ได้8ทดอีก1เป็น9คุณครูแพลวใส่9ต่อไปล่ะคะ2คูณ2เป็น4คุณครูแพลวใส่4ได้ผลคูณมาแล้วในบรรทัดแรกต่อไปจะนำอะไรไปคูณคะนำ5ในหลักร้อยแต่ก่อนไปคูณทำอย่างไรบ้างดี1ขีดทดทิ้ง2 เติม0คราวนี้มาดูก่อน5อยู่ในหลักอะไรหลักร้อยยัง

ศูนย์กี่ตัวดี2ตัวเพราะเป็นพหุคูณของ100ดังนั้นเติมศูนย์2ตัวแล้วเริ่มโดยการนํา5คูณอะไรคะ5คูณ7 57 35ใส่5ทด3ต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ4 54 20ทดอีก3 23ใส่

0: ได้มายังยังต้องนำสองบรรทัดนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันนะคะมีหลายคนนะคะเวลาตอบนักเรียนจะตอบผลคูณของบรรทัดสุดท้ายมาเลยไม่ได้นะคะนักเรียนต้องนำมาบวกกันก่อนอ่ะไหนนำอะไรมาบวกกันคะ0บวก0ได้0ต่อไป4บวก0ได้4ต่อไป9บวก5ได้14ใส่4ทด1อ่ะต่อไปทดอีก1รวมเป็น8ต่อไปนะคะ0บวก2ได้2และสุดท้าย0บวก1ได้1อ่ะคุณครูแพรใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ไหนอ่านผลคูณของเราพร้อมกัน
1: 28,840
0: นำคำตอบที่ได้มาเขียนตอบต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของคุณครูนะคะคุณครูนำ 128,440 มาใส่ต่ออ่ะเวลาตอบจำได้ไหมหมายถึงอะไรต้องเขียนอะไรก่อนต้องเขียนว่าดังนั้นลุงขาวขายข้าวสารได้เงินทั้งหมด 128,440 บาทนะคะแล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีก1รอบดังนั้นเวลาตอบขอให้นักเรียนนะคะเขียนขั้นตอนให้ครบนะคะอ่ะอีก1ขั้นตอนที่เราควรทำเราทำอย่างไรดีคะเราทำอย่างไรดีตรวจคำตอบนะคะมาตรวจคำตอบพร้อมกันการตรวจคำตอบอนุญาตให้ตรวจคำตอบโดยการอะไรคะใช้เครื่องคิดเลขได้ดังนั้นทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาค่ะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมากดไปพร้อมๆกันนักเรียนคิดว่านักเรียนกดอะไรก่อนกดอะไรเอ่ยกดในวงเล็บดังนั้นตอนนี้เครื่องคิดเลขพร้อมแล้วนะคะนักเรียนมากดในวงเล็บพร้อมกัน 3,705 นักเรียนทุกคนกดได้เลยเมื่อกดได้แล้วกดอะไรต่อไปคะหารกดเครื่องหมายหาร1ครั้งต่อไปกดอะไรต่อคะกด15กด15หลังจากนั้นกดอะไรเอ่ยกดเครื่องหมายเท่ากับกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงจำนวนเท่าไหร่เอ่ย247แล้วทำอย่างไรต่อดีกดคูณต่อได้เลยอ่ะกดคูณต่อได้เลยค่ะอ่ะกดคูณแล้วต่อไปกดอะไรต่อคะ520ทุกคนกดได้เลยค่ะอยากได้คำตอบต้องกดเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นเมื่อกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันค่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะดังเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูขอให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.52 ในข้อที่1พร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกันในชั่วโมงนี้นะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางเปิดแบบฝึกหัดได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่1ไปพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในข้อที่1กันนะคะสำหรับข้อที่1เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแค่ลงมือแสดงวิธีทำทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะ

ายรถจักรยานยนต์แห่งนี้มีรถจักรยานยนต์อยู่กี่คันคะ2คัน2คันนี้ราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเอ่ย2คันนี้ราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเอ่ย2คันนี้นะคะราคาทุนอยู่ที่ 104,180 บาทอ่ะคันนี้มาดูต่อเขาบอกว่าเขาขายคันที่1โดยขายคันที่1ไปในราคากี่บาทคะ 68,000 ดังนั้นเขาบอกต่อว่าเขาควรขายคันที่2เท่าไหร่จึงจะได้กำไร 6,700 การที่จะได้กำไรเนี่ยร้านค้าควรบวกเพิ่มหรือร้านค้าควรลดลงคะควรบวกเพิ่มเราถึงเรียกว่ากำไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ไปพร้อมกันเราทราบยังว่าคันที่2ราคาทุนหรือราคาเริ่มต้นอยู่ที่กี่บาททราบยังยังไม่ทราบต้องหาได้โดยจากการนำเงินทุนทั้งหมดลบกับคันแรกที่เราขายไปถูกต้องไหมดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนะคะจะนำราคาทุนทั้งหมดลบกับราคาคันที่1ที่ขายไปจึงได้มาเป็นในวงเล็บ104,180 ลบด้วย 68,000 เราจะทราบแล้วว่าราคาของคันที่2เนี่ยราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเราอยากได้กำไรต้องบวกเพิ่มหรือลดลงนะอยากได้กำไรบวกเพิ่มดังนั้นต้องบวกเพิ่มต่อโดยกำไรที่ต้องการอยู่ที่กี่บาทคะ 6,700 ดังนั้นบวกเพิ่มต่อกับ 6,700 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนขั้นตอนแสดงวิธรรมและเขียนตอบนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันตอนนี้นะคะให้นักทุกคนทําต่อได้เลยสําหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราด้วยและเดี๋ยวกลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: ร้อยค
1: ่
0: ะ
1: ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามไปพร้อมกันโดยใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นใต้นะคะส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ่ะร้าน

เดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันนะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอจากเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์ไปพร้อมกันแล้วไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ของเราพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

คุณครูแพลวนะคะนำมาเขียนแสดงวิธรรมต่อเป็นแบบแนวนอนนักเรียนหาคำตอบอะไรก่อนกันคะนักเรียนหาคำตอบอะไรก่อนกันนักเรียนหาคำตอบในวงเล็บก่อนเอาไหนใครที่หาคำตอบมาแล้วผลลบในวงเล็บเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยไหนอ่านพร้อมกันค่ะดังนั้นนะคะในวงเล็บนะคะเมื่อนักเรียนหามาแล้วนะคะจะได้มาเป็น 36,180 ไหนบอกหน่อยต้องเขียนอะไรต่อคะเราต้องเขียนต่อเป็นบวกกับ 6,700 อ่ะนักเรียนไปหาการบวกเนี่ยทั้งการบวกและการลบสามารถไปคิดได้ที่กระดาษทดเอาไหนช่วยกันหน่อยเมื่อหาผลบวกมาแล้วไหนใครหาผลบวกมาแล้วตอบอะไรเอ่ย คำตอบของเรานะคะนั่นก็คือ42,880อ้าวไหนจะต้องตอบแบบสรุปว่าอะไรนะคะ

ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะอ่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองหากใครผิดเดี๋ยวให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนเดิมการแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรคะอันดับแรกในการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ยอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์นะคะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเมื่ออ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์เพื่อวางแผนว่าเราจะดำเนินการอย่างไรโดยไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนทำอย่างไรต่อคะนักเรียนก็ไปแสดงวิธีทำหาคำตอบและสุดท้ายนักเรียนควรทำอะไรด้วยคะนักเรียนควรตรวจคำตอบนะคะโดยการตรวจคำตอบเนี่ยอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.52 ในข้อที่2และข้อที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดของเรานะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัด

ของเราเรามาดูกันจะมีในข้อที่2และข้อที่3เดี๋ยวเวลานี้เดี๋ยวครูแพรให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยนะคะก่อนทุกคนดูแบบฝึกหัดของตนเองวงกลับไปทำเป็นการบ้านหากข้อที่1เมื่อกี้ใครยังผิดนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลย

0: ำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะไหนอ่านพร้อมกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรเอ่ยเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนแต่เป็นในชั่วโมงที่3ซึ่งชั่วโมงที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาแล้วนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการบ้านวิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเพื่อที่เราจะได้คำตอบที่ถูกต้องได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.53 และยังเตรียมเครื่องคิดเลขนะคะเรายังใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้ครูแพลวฝากการบ้านให้นักเรียนอย่าลืมกลับไปปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเข้าใจ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระสิกต้นไม้ประจำจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลตั้งอยู่บนฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้สุดด้านทิศตะวันตกในอดีตมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าแต่มรดกทางธรรมชาติที่สำคัญคือป่าไม้ยังคงมีอยู่ทั้งป่าดงดิบป่าเบญจพรรณและป่าชายเลนมีต้นไม้ที่สำคัญเช่นหลุมพอตะเคียนทองกระบากกระโดนตะแบกโดยเฉพาะต้นกระสิกหรือหมากพลูตะกะแตนซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสตูลกระสิกเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าโปร่งในที่ลุ่มและตามชายห้วยทางภาคใต้โดยทั่วไปเรียกกระสิกแต่ที่สุราษฎร์ธานีเรียกครีสรีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นแบบไม้กลางแจ้งบางครั้งเป็นลักษณะไม้หล่อเลื้อยเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดเป็นไม้ต้องการน้ำและความชื้นปานกลางขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดลักษณะลำต้นมีหนามเปลือกสีเทาเรือนยอดมีลักษณะไม่แน่นอนใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยเรียงสลับกันบนก้านใบกระสิกออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนลักษณะดอกขนาดเล็กสีขาวนวลมีกลิ่นหอมออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบใกล้ยอดผลมีลักษณะเป็นฝักขอบฝักบางคล้ายมีดมีเมล็ดรูปคล้ายไตเรียงติดกันตามความยาวของฝักเมื่อฝักแก่จะไม่แตกออกจากกันประโยชน์ของต้นกระสิกมีทั้งจากเนื้อไม้ที่มีลักษณะคล้ายไม้ชิงชันคือมีลักษณะแข็งเหนียวมีความทนทานมากเหมาะที่จะใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องกลึงและใช้ทำงานตกแต่งงานไม้สลักทำเครื่องดนตรีและจากแก่นไม้และรากซึ่งมีกลิ่นหอมนำมาใช้ทำธูปนอกจากนี้เนื้อไม้ยังมีประโยชน์ใช้เป็นยาแก้ไข้สกัดเนื้อไม้เอาน้ำมันมาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลเรื้อรังได้อีกด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทุ้งฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่กระบี่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศมีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่ดอนที่ราบมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนมากอุดมด้วยป่าชายเลนเป็นจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อหลายแห่งอาทิหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะลันตาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกระบี่มีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือทุ้งฟ้าชื่อพื้นเมืองว่ากระทุ้งฟ้าให้ชุมพรเรียกทุ้งฟ้าไก่สงขลาเรียกตีนเทียน

ตานีเรียกพวงพร้าวทุ้งฟ้าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 15-25 เมตรลำต้นเปล่าตรงกิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเรือนยอดรูปไข่แก้มรูปกรวยแหลมค่อนข้างโปร่งเปลือกสีขาวอมเทาหรือสีเทาอ่อนมีรูระบายอากาศทั่วไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบแผ่นใบรูปหอกกลับกว้าง 3-7.5 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรปลายเป็นติ่งแหลมดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5กลีบออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมผลเป็นฝักเรียวยาวขนาดเล็กออกเป็นคู่เมื่อผลแก่จะแตกและบิดเป็นเกลียวเมล็ดเล็กมีผู้สีขาวปลิวได้ทุ้งฟ้าเป็นไม้ต้องการความชื้นมากเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินลึกและมีการระบายน้ำได้ดีหรือในระบบวนเกษตรมีประโยชน์คือเนื้อไม้ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือนเครื่องใช้แจวพายกันเชียงและยังนำไปฝานเป็นชิ้นบางๆเพื่อทำผิวหน้าไม้อัดมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกต้นบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัดแก้ไข้แก้ไข้แก้บิดขับฤดูรักษาบาดแผลใบมีรสเฟื่อนตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวพอแก้ข้อต่อเคลื่อน

0: Good morning, teachers and students who are watching on DLTV right now. Welcome to English class four with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you? Okay, I'm really good today. Thank you. So, นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ลูกหัวข้อในวันนี้นะครับชื่อว่า doing a checkup doing a checkup นะครับเด็กๆลองดูสิครับว่ารูปภาพของเราเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนครับมีคุณหมอใช่ไหมลูกน่าจะต้องเกิดที่โรงพยาบาลแน่เลยแสดงว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันLouder please ดังๆลูกเรื่องอะไรลูก
1: อาการ
0: นั่นเองนะครับอาการต่างๆนะครับก็คือ doing a checkup เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆด้วยนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่าข้อ1นะครับอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นะครับ2พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ 3. เขียนถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะครับโอเค now let's have a look at the vocabulary ก่อนอื่นเลยเด็กๆสามารถดูคำศัพท์ตามไปได้นะครับโดยใช้ใบความรู้ที่2เรื่อง illness นะครับ illness เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าใบความรู้ที่2เนี่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ลูก90นักเรียนสามารถเปิด